กับข้าวเหนียวนึ่งหมูปิ้งหอนหอนเมื่อตะก่อนขายอยู่คนเดียวหมูปิ้งเพียวเพียวไอขายคนเดียวมามีข้าวหนึ่งกินกับข้าวผัดข้าวสวยลูกค้าเป็นโวยรถมันมาถึงหมูปิ้งมามีข้าวหนึ่งรถมันมาถึงเป็น

0: งพิพิธภัณฑ์หนึ่งตำบลเฮาจะแปลงจะเนี่ยยังก็ไปเหมือนเปิ้นที่อื่นเหี่ยมดก้อยถอดจิ้นส้มเข้าหนมผ้าไหมไปทางใดก็แปลงเหมือนเปิ้นเหี่ยมดเนี่ยหมู่เฮามาจ้อยกันเกิดหน่อยล้อจะเอาหยังไปสู้ป้อนหา
1: ก็บ้านเฮาน่ะวัตถุดิบน่ะมันจะไปมีอะยังก็มีกระปูเต็มกันต้องหยับยับๆตัวอันน่ะกะ
0: อันเฮาไปยับปูเอามาแปลงน้ําปูขายถ้าจะดีแต่แพ็คกิ้งเหี่ยงามๆใส่กระป๋องขาย
1: ก็เข้าท่าดีเหมือนกันเนาะน้ําปูดีน้ําปูดังใส่ขนมปังกินได้รสชาติดีกินอร่อยแต่มันติเหม็นไปเหี้ยนหน่อยเออแล้วเฮาจะตั้งชื่อมันว่าอย่างใดดีล่ะ
0: โอ้บ้านเฮาฮ้องว่าน้ําปูกู้คนแต่ถ้าส่งสู่สากลเฮาก็ว่าแยมดํา

0: พ่ออย่างกินนมเมื่อเช้าบำรุงแต่ไอ
1: ้เออแมลงกินเหล้าเมื่อเช้ากินนมบ่แต่ว่าก็เหมือนกันไอ้ไปจิ้มเหล้าไอ้มนบ้านใต้นะ
0: เ
1: จ็บหัวว่าเมื่อเช้ากินแหนงนะ
0: โอ้แล้วแมลงเหรอ
1: โอ้ยเมื่อเช้ากินแหนงแมลงกินไหนน่ะกะ
0: โอ้ไปชิมไว้บ่ไอ
1: ้ไว้อย่างเห็นบ่
0: โอ้ยมันมีหลายอย่างนะไว้บะลำไยไว้บะตื่นไว้บะเกียงเนี่ยกะ
1: โอ้โหไอ้พ่อตั้งทีวีมีแห่กูตี้กูบ้านบ้านไหนก็แปลงไว้ประเทศไทยจะต้องเป็นแชมป์ไว้แน่ๆแล
0: ้วโอ้แชมป์ไว้ทำไว้มั้ยก่อ
1: ชีวิตจะสูญสิ้นวอดวายนะกะ
0: โอ้

0: ไปเอ้าเมืองนอกก็เหมือนอัสตางไปขว้างบาดาลอ่ะ
1: ก็ก็เมืองนอกมันดังโล
0: มันดังอย่างใด
1: ก็ที่สหรัฐน่ะหรอเครื่องบินโจรตึกเวอร์เทสน่ะดังไปทั่วโลกยังบ่ปอที่เกาะบาหลีก็โดนระเบิดดังขนาดไปบ่ปอที่รัสเซียนะจี้ตัวประกันในโรงละครมันมาได้อย่างใดอันนี้สําดังอ่ะ
0: บ่ต้องไปเอ้าเมืองนอกเมืองนาหรอกเอ้าตามบ้านเฮาในที่เอ้าปันละเพิ่นบอกเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ยังไปจังหวัดสระแก้วก็มีวังน้ำเย็นฮะถ้ามาเชียงใหม่ก็มีวังบัวบาน
1: อ๋อบ้านคุณมีวังบ
0: ่
1: แต่บ้านผมมีวามเน
0: ้อวามอะไรอย่าง
1: วามกุมเกียง
0: มันอะไรอย่างวามกุมเกียงเนี่ย
1: ก็เวียงกุมกามนั่นนะกา
0: ละ

0: แต่มูลเขาไปซ่อมทำงานทางกรุงเทพบอกเนี่ยนะปีนี้ก็บอกมีกำไรนะ
1: ไอ้บักให้ไปนะไอ้เป็นห่วงตั้งบ้านนะ
2: ไปเตอไอ้มูลจะไปห่วงอย่างตั้งบ้านนี่มาห่วงตั้งบ้านจะเอาอย่างมากิน
1: จะไปวันไหนตา
0: เขาว่าเขาจะไปวันฮือนะไปหน่อยไอ้มูลหน่อย
2: ไปเตอไปเตอไปซ่อมหาเงินหาทองมันหูกแดงจะซักผ้าเหอ
1: ข้อ

0: แดงแดงไอจะไปแล้วเนอะ
1: จะไปก็ยังบ่ไปกระเป๋าแดงก็เกี่ยวมันเหี้ยแล้วเหรอ
0: เออนะไอจะไปแล้วนะใส่ห้างไอมีไหนนะ
1: ใส่ห้างไอแดงก็เกี่ยวไว้บนเตียงหักกะ
0: บ่มีหรอลองเข้ามาพอเหรอ
1: บ่เข้าไปละยองติดเตียงหักกะอยู่นี่ก็หันอยู่รู
2: ้ไปไอ้มูนรถมาแล้ว
0: แหมรถมาเหี้ยล่ะโอ้เมียบ่ฮู้ใจ

0: แดงแดงไอ้ซื้อแป้งมามีที่ในกระเป๋าขั้นทาอย่าเนอหอมหอม
1: ทาแล้วรอไอ
2: ้แดงเอ้ยมาห้าวกระเป๋าแม่ก็มาจากมือนี่แม่บ่ได้มาเอวหาสูนี่แม่จะมานอนสักสี่ห้าคืนนะลูกเนอ
1: ไอ้มดไอ้มดคืนนี้ไอ้ไปนอนนอกหนึ่งอีแม่มานอนบ้านนะ
0: มดหวังสิแล้วเรามันจะมาหาห้ามันอย่างวันนี้ก่อนแม่เมียโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่เมียบ่หูใจ

0: แม่เนี้ยก็ปิ๊กแล้วแรงนี้ขอกินลาบสักคาบลำลำสักกระหม่อมแดงเอ้ยแดง
1: เจ้าอย่างไอ
0: ขอไปเก็บผักไผ่หอมด่วนนะไอ้กำลอง
1: เก็บบ่ได้ไอ้
0: เป็นยังเก็บบ่ได้
1: อันนั้นมา
0: หาหมดหวังแถมแล้วเฮากินลาบแล้วนอนบ่ได้มันก็บ่ตายลูเมียบ่ฮู้ใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

0: าจากเพชรพ่อแดดอ๋อให้ผัวเองมันเป็นอย่างนี้หัวเนอร์หัวเนอร์อ๋อก็มีรักน้ำปากอีแม่ก้มหนูเป็นแหลบพะละ
1: อย่าไปมาย่อยนะอย่าไปมาย่อยนะบึดจะบึดจะ

0: ัวเป็นเจ้ามานอนกินบ้านกินเมืองอยู่เนี่ยเปิ้นไปซ้อว่าหากินกันลึกๆ กับไปตัวเปิ้นจะขอนปัดคอยที่กล้า
1: โอ้ยข้าหลับข้าไม่ใช่หลับธรรมดาหรอกข้าหลับข้าฝันหันเงินเป็นร้านเนอะข้าฝันว่าข้าเนี่ยได้เป็นเจ้าพ่อ
0: เจ้าพ่อไงหมอ
1: เจ้าพ่อเจ้าสูงเนี่ยกาก็ข้าเป็นเจ้าพ่อสู้ก็เป็นหน้าม้านะกา
0: คนเมืองปนแหวตั้งเข้าข้าสู้จะชุดที่ไหนชุดหนึ่งมาใช่บาท2บาทเนอะ
1: เฮ้ยวันนั้นข้าไปเล่นตลกแล้วข้าไปลักชุดของลิเกของคณะแก้วเสียงทองมาแล้วโล
0: เจ้าพ่อก็ต้องมีอาวุธตัวน่าสูง
1: เออก็ไม่มีคิดลืมมันหรอที่อยู่ปืนขนาดน่ะสู่ก็มารับให้มันคมๆเอามาเป็นอาวุธของข้ากะ
0: เอางั้นกะ
1: เออและทีนี้แหละเราจะได้รวยมีเงินเป็นล้านล้านล้าน

0: ซุกเหยื่อมาแล้วเหยื่อมาแล้วไปซื้อถี่นี่มซ้ำถ้าจะมาขอเจ้าปอจุ้ยซุกกอมดีๆเนอะมาแล้วมาแล้ว
1: ขอให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของข้าข้าจะจัดการเอง
0: ได้
1: เออซุกไปเรียกม
0: าได้
2: สวัสดีค่ะเจ้าพ่อ
1: เจ้ามาที่นี่เจ้ามีธุระอะไร
2: เดียนนะคะมีปัญหาทุกใจอย่างหนักเลยค่ะสามีเดียนนะคะบอกว่าจะเอาหมาไปวิ่งออกกำลังกายนอกบ้านค่ะแต่ตอนนี้ก็2เดือนกว่าแล้วค่ะตึงหมาตึงคนหายแซ่บถ้าเกิดเจ้าพ่อช่วยเดียนได้นะคะจะเสียเงินสักเท่าไหร่นะคะเดียนจ่ายไม่อั้นเลยค่ะ
1: เจ้าพ่อจะช่วยเองไอ้บุคคลที่3เองออกไปก่อน
0: โอ้ไผอ่ะ
1: มึงนั่นนะ

0: เรียบร้อยแล้วกะเจ้า
1: ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเจ้าพ่อนะคะทำพิธีปลุกเสกลูบหน้าลูบหลังขนลุกไปทั้งตัวเลยค่ะวันหลังนะคะคิดว่าคงจะมาใช้บริการใหม่นะคะไปแล้วนะคะ
0: จ้าโหและอันนี้มากระดาษอันอย่ามาตกให้อันนี่01-9521332ฮะอันนี้มันเบอร์โทรผัวเฮาลูนี่สู้
2: เจ้าพ่อเจ้าพ่ออ
0: ่ะมาเจ้าพ่อเจ้าแม่อันอย่างสักอย่างอ่ะไม่ได้นึกสู้คือจะนอกใจข้าแม่นก็ฮะ
2: เฮ้ยเรื่องของเจ้าพ่อสู้จะไปยุ่ง
0: มายุ่งก่อนมายุ่งข้าแค่ร้องข้ามจะป้อมาเมินละหันก่อนอย่างนี
2: ้เฮ้ยอันนั้นมันดาบอายสิทธิ์ของเจ้าพ่อนะ
0: ดาบเจ้าพ่อเนี่ยมึงข้ามนักแก่บ่มึงแล้ว
2: ลาว้าถ้าหาบ่ไหวหลังขอหาปุ๊ดแน่ๆ
0: จะป้อไปไหนเฮีย
2: จะป่อออกตั้งแต่ตอนสู่เงื้อดาบแล้วโอ้ยนี่เขาจะต้องเย็บขี้เข็มเจ้าป่อหลังหวา

0: ้าวลุงสูบบุหรี่ที่ห้ามสูบอีกแล้ว
1: หกกับบุหรี่ลุงอ่ะจะบุหรี่จำนวนมาได้วะ
0: ที่ตรงเนี้ยเป็นที่สาธารณะเขาห้ามสูบบุหรี่ป้ายห้ามสูบบุหรี่ติดอยู่ตรงนั้นน่ะลุงไม่เห็นเหรอ
1: หันลุงอ่านมาออก
0: ลุงไม่เคยดูโทรทัศน์บ้างเลยหรือไงที่สาธารณะน่ะเขาห้ามสูบบุหรี่
1: โทรทัศน์รู้เครื่องตั้งไหนมันเฉีย
0: ลุงไม่เคยฟังวิทยุบ้างเหรอ
1: เอาจำนำชื่อหอยฉะแล้ว
0: อย่างงั้นนะเชิญลุงไปพูดกันที่โรงพักดีกว่า
1: ขอโทษขอโทษลุงบ่ฮู้ถ้าลุงฮู้ลุงก็

0: สวัสดีคุณตำรวจหันไอ้ตาเปื้อนลุงเจียวมาจังนี่ก่อ
1: ผมไม่ใช่ตำรวจผมเป็นยาม
0: เออยามน่ะหันไอ้ตาเปื้อนลุงเจียวมาจังนี่ก่อ
1: ผมไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้จักเพื่อนของลุงหรอก
0: โอ้ยไอ้ตามันเป็นจังซอนะมันเป็นลูกผู้ชุกอ่ะแม่มันชื่อหญ้าแฉงบ้านมันอยู่ตีนทาดเมืองเป้ามันไปเอาเมียอยู่บ้านหนองบัวกิ่งชายปะการฝางอ่ะเมียมันชื่อชายพินน่ะป้อเมียมันชื่อปูแดงน่ะนามสกุลกาใจน่ะแม่เมียมันชื่อหยาปุ๊ก
1: โอ้ย

0: หนูหนูมานี่หน่อยสิเอาเหล้าให้ลุงหนึ่งแบนโซดาด้วยน้ำแข็งหนึ่งเกาะ
1: สีสีอู้ไทยถูกกว่านั่น
0: ถูกก็จะไปมาเถียงหนูเอาเหล้าให้ลุงหนึ่งแบนโซดาด้วยน้ำแข็งหนึ่งเกาะแล้วก็เอาต้มปลาหลิมหนึ่งที
2: ่ลุงลุงอะไรเป็นต้มปลาหลิมหนูไม่รู้จัก
0: บัดได้กินแล้วเบ้ยคนกรุงเทพบ่ฮู้จักปลาหลิม

0: ชอฟเฟอร์ชอฟเฟอร์จอดจอด
1: จอดไม่ได้หรอกลุงรถทัวร์เขาไม่จอดกลางทางกันหรอก
0: บัตรจอดมีเรื่องเนาะ
1: มีเรื่องอะไรล่ะลุง
0: บัตรจอดแต่เอาเหม็นกับรถนี่ละนี
1: ่ลุงปวดท้องเหรอ
0: จะไม่มาถามด้วยเพราะถุงพักเพชรละนี
1: ่ก็ห้องน้ำนะอยู่หลังรถนั่นไง
2: จ้า
0: ตะกี้ยังบับ

0: ไรอย่างล้ำเหลือฮะกินนมกะกะหาแล้วเนี่ยต้องตัวป้าบ่ได้แ
1: ต่อ๋อแม่มันก็ได้แต่เดือดอย่างล้ำเหลือฮะมันเจ็บท้องมันก้าเอามาหิงท่าท้องแม่ก้าเอาเพะอุ้มมาเพะ
0: เจ็บท้องเจ็บท้องอย่างที่ไหนให้กินนมมันตะกะปิดนมยากเหี้ยยากได้ก็ได้นี
1: ่ก็สูงยากมาลองถามอีป้อฮั่นเปิ้นมีลูกจะเป็นเกิ้งโลแล้วเปิ้นปิดนมลูกจะได้รอบถามเปิ้นฮั่นกา
0: เออแล้วข้าจะลองไปถามก้อยก่อน

0: ป้ากินข้าวกับหยังอ่ะข้าวเนี่ยกินมาแล้วตัวเนี่ย
1: กินข้าวกับไอติมนะมันลื่นหม้อดีมึงยังหยัง
0: ก็เขาจะถามอีป้อวิธีปิดนมละออนลูกเขาแบบปิดนมตัวเนี่ย
1: ไปหยักมันหยังมึงก็เอาแบบแข้งโคมถูนมมึงฮั่งจ้ะ
0: เขาก็ใส่แล้วนายอีป้อมันยังกินได้อยู่อ่ะ
1: ป้าไอ้นี่ใหญ่มากไอ้มักโคมเนอะอีถ้าอย่างอ้างก็ร้องเอาขี้เมี่ยงย้องหัวนมดีกะอี
0: อันใหญ่แม่มันก็จะมักเมี่ยงหม้อกะอีป้ออ
1: ันมึงร้องกักนมมันกะเนาะขับมาร้องเอาหมิ่นหม้อขางทานมมึงงั้นอีก็มันหันดำคือลือมันกลัวมันจะบักกินนี่แล้วโห
0: แล้วมันจะล้างออกวะอีป้อ

0: เนอะมาเนอะกินข้าวกินข้าวนี่ในห้องกูคราบแกกินแล้วก็จะได้ไปการภายการมันเป็นได้พ่องอีกหน่อยเอามีนหม้อแกงจานนมได้ผลก่อน
1: แต่ถ้าจะดีแต่อีกก็ไอ้แดงมากินแล้วเฮ้ย
0: นะเช่นผมบังผู้เขานะแค่คำเดียวจานเนาะโอ้แล้วผัวมึงไหนมากินเถอะ
1: ไอ้ไอ้เซมลูกมากินข้าวไงไหวแล้ว
2: กินก่อนนะเจ้าว่าอยากเลย
0: โอ้แต่คืนนี้มันถ้าจะได้ผลทั้งผัวมึงว่าเฮ้ยบอกนะปากดำขลุกใ
1: ครเอ้ยหน้ามีกระมินดำขลุกระจายพลังหน้าเหี้ยไอ้ปอนไปไป
3: หน้าไปดำ
1: สูงเลยนะไปพลัง
3: มันเป็นดำกำอย่างเมื่อใด
1: ฮะเฮ้ยแค่ไปไป

0: น้องๆบัดเดี๋ยวเนี่ยการต้องการหน้าเฮาก็แล้วหมดล่ะเฮาจะไปซ่อรับจ้างอีหยังดีฮะ
1: ก็หน้าไก่ปี
2: ้สวัสดีค่ะคุณสาว
0: สวัสดีเจ้า
2: ใครอยากไปเป็นหางเครื่องวงดนตรีมั้ยรายได้ดีท่องเที่ยวทั่วประเทศเหนือใต้อีสานไปหมดนั่งรถบัสติดแอร์เย็นสบายเลยที่พักฟรีอาหารฟรีไปมั้ย
0: เปิ้นเฮ้ออย่างใดเจ้า
2: คือละ300จ้า
0: อีป้าอีป้าถ้าจะไม่เป็นหางเครื่องเนอะ
3: ไอ้เดี๋ยวหางเครื่องอะหยังหางเครื่องเฮือหางยาวอะ
0: มาใจหางเครื่องวงดนตรีที่เปิ้นเต้นกันแยบๆนะป้า
3: ไปเจอไปเจอขอคือมันได้ชาจางปีกหมา

0: น้องตั้งแต่เฮามีวงดนตรีนี่นะปีว่าม่วนดีได้นั่งรถติดแอร์เย็นก็เย็น
1: เจ้าใครปิกบ้านนะ
0: เอ้อีน้องนี่อย่ามาสุ่นหาสู้ให้ซ้อเพิ่นเฮาคืน300ก่อนมาเดี๋ยวเฮาได้กี่วันล่ะ
1: เดือนพอดีไล่ปี
0: หั่น
2: ท่านกําลัง
0: รวมแล้วก็ 18,000
2: วิทยุ
0: ถ้าได้สตางค์ปีจะบอกให้ป้อมาเอาปีจะซื้อสร้อยปีจะซื้อแหวนซื้อเลสจะใส่แม้หากเลยอ่ะ
1: ปั้นจะฮื้อไหวปี
0: เฮ้ยเจ็บปีปาก

0: โทษโทษโทษทำหมูฉังโคอันดนตรีสุดเขตประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนปะลำปะเหลือมาชอหาจนเกือบพบตีนี่เป็นว่ามะบุมเห็ดจอกเพ
1: ่โอ้พี่ป้อมาแล้ว
0: เออได้ฮับจดหมายสูนะกะอีป้อก็ฟังชดมาเนี่ยชูเบิกสตางค์หาได้หรอกอะ
2: ซ้อป้อมาขอเบิกสตางค์กะตัวว่ะ
3: เงินค่าอะไรกัน
2: ก็กะตัวข้าเจ้าขนาดกะ
3: ค่าต้องค่าตัวอะไรข้าวสารหมดไปกี่กระสอบแล้วรองเท้าก็ซื้อให้ถุงน่องก็ซื้อให้กระโปรงก็ซื้อให้ทำผิดระเบียบของวงด้วย
2: ผิดระเบียบไอ้ยัง
3: เต้นยกขาไม่เท่ากันหักคนละ100บาท
2: โ
3: หเต้นไม่ยิ้มหักคนละ100บาทรวมแล้วพวกเธอเป็นหนี้วงคนละ 1,000 บาท
0: อันนั้นโอ้โธ่จะหนี้ล้ำเหลือไหนอีกมาทำมาเต้นมาทำมาเติร์นมาแล้วปีกเมื่อไปชอกห้องกาบ้านเฮาเหียดีกว่า
2: อันเจ้าเขาก็มาอิดดิฟกับเดียวเนี่ย
0: ไปปีกบ้าน
2: ไปเมื่อบ้านดีกว่า
3: เดี๋ยวพวกเธอไปกันหมดแล้วใครจะเต้นให้ซ้อล่ะ
2: เฮ้ก็ซ้อก็เต้นคนเดียวกับเจ้า
3: เออ

0: เอาพอเตียงพอขายไปมาลูกชักโผล่ไอ้หลานเฮ้ยหลานชุดที่ห้าของอุ้ยพอขายแล้วมาลูกเจ้าบัดเดียวตื่นตื่นตื่นไปไปชื่อเมียงเฮ้ยอุ้ยกำไปไปไปไปชื่อเมียงเฮ้ยอุ้ยกำขาใจ
1: มาไปที่ร้าน
0: โอ้ใจยังถึงมาได้บอก
1: ใช่ได้แต่เป็นแบ่งเวลารอให้อารมณ์ดีต่างหาก
0: ป้ามาไหนลูกเจืออ
1: ารมณ์ดีถ้ามีเงินใช้ใช้หลานง่ายง่ายไปจ่ายเงินได้ใช่ได้เมียนก็อุ้ย
0: ปัจจิหาท้อไอ้คอนเสิร์ตขึ้นสมองอุ้ยใจเนี้ยอย่างแบบเนี้ยมาทีไปดูคอนเสิร์ตเพิ่นหึงห้องเพลงตัวห้องเพิ่นหึงถอดเชื้อถอดมันเป็นญาติโกโหติกาอย่างของถูกไอ้คอนไอ้เชิดเนี้ยบ่ายายลูกเจือ

0: ใบลานใบลานชุดขมอมอกออยู่ในแปลงตาเหมือนเครื่องคิดเลขบักอันสวัสดีครับท่านนายอำเภอ
1: โอ้นายอำเภอไม่ใช่นายอำเภอ
0: ขอโทษครับผมขอเขียนชื่อให้หลานผมกำเจอครับ
1: ข้อใหญ่ขนาดนี้ยังบ่มีชื่อแต่กะครับ
0: อันชื่อแกมันมิ่งครับแกมันเขียนบ่ได้ครับ
1: เออถ้าเขียนบ่ได้ฮื้อไปหาพ่อหลวงและกำนันพุ่นน่ะ
0: โอ้ยผมไปมาหมดละครับถ้าเขาเขียนได้ผมจึงบ่โพสต์มาที่นี่ครับ
1: ครับครับครับเอาละแล้วอารออนนี่เกิดปีอย่างครับ
0: เกิดปีฟ้าผ่าอีเมืองเนี่ยครับ
1: ผมจำมาได้แล้วครับโอ้อันมันชื่อว่าใดครับผมจะเขียนฮื้อครับ
0: อันชื่อเด็กชายครับ
1: ถ้าอย่างนี้ผมก็เขียนมาได้ครับเปลี่ยนชื่อใหม่บ่ผมจะเปลี่ยนฮื้อครับ
0: มาได้ครับเขาจะเปลี่ยนหลายคนละเปลี่ยนไม่ได้เมื่อยกูเจือครับ
1: เป็นไปได้กันลุง
0: แต่ไงผมตึงห้องไอ้เอี่ยครับ

0: Mượn mạng nhịn nhằn nhịn nhằn nhịn. Hãy cười bà chóp nhám. Ừ anh, sao bác gì ครับเจ้าหน้าที่จราการท่านคุณครับ
1: ผมเป็นเสมียนครับ
0: ครับไอ้เหมียนครับอันขอเขียนชื่อให้หลานผมกําเถอะครับ
1: อย่างคนพ่อใหญ่มกอี้ยังบ่ได้ตั้งชื่อเตื้อนี่ต้องไปแจ้งภูมิลำเนาเดิมแล้วเนาะ
0: โอ้ยบ่ไอ้ลำเนาลำแนวอย่างชักอย่างไปมาหมดไปเขียนมาได้ชักคนครับ
1: มันอย่างไรบ่ลำเหลือมาผมจะเขียนเฮ
0: ้ครับ
1: แล้วก็ปิ๊กเอาไปอำเภอเนาะ
0: ครับ
1: ชื่อมันว่าใดครับ
0: ชื่อมันว่าไอ้เด็กชายครับ
1: ชื่ออย่างก็ครับ
0: เด็กชายเนี่ยครับ
1: มันมีตัวอะไรอย่างพ่องหรือมันสะกดอย่างใดอ่ะ
0: ผมก็เขียนมาได้นะครับอันผมไปมาอย่างนี้ครับ
1: โอ้ถ้าอย่างอี้ผมก็เขียนมาได้เนอะ
0: โอ้นั่น
1: ติ๊กไปบ้านได้ไปไอ
0: ้โอ้ถึงมาได้ละอี้บอกครับ
1: มาได้ละอี้เขียนมาได้ละ
0: ป่ะไอ้แรงชุดท้ายเป็นที่เปิ่งของลุงปนเนี่ยหนังสือพิมพ์ไทยนิ้วปนนะบักเปิ่งของหนังสือดีไปจะไปที่หนังสือพิมพ์ไทยนิ้วบักไป

0: แม่หมานเฮ้ยแม่หมานนั้นขอใช้ตังค่าชักหน่อยเหรอข้าจะไปแอวปล่อยหลวงพ่อเปิ้นแข่งกองนะ
1: บ๊อกเฮียแต่น้อไปปล่อยหลวงหน้าที่จะไปฟังศีลฟังธรรมนี่น่าจะไปพ่อเปิ้นแข่งกองชูจะไปกับไผฮะ
0: ก็เนี่ยกะนั่นมาหนันมองไอ้แชมป์แถมโค้งลุก
1: ทอดทอดทอดทอมาถึงเปิงกันเฮียแต่น้อนานมาตีกองนานมองกันจ่าไอ้แชมป์ผ้าตองปาดบานนั่งฟังข้าหูสูบเปละไปเตะไปเตะข้าถึงบะฮือชะตางทักบาดไปเลย
2: ก็ฮือลุงใจไปเหยสักสองสามร้อยกับป้าปาน
0: แต่กะนานมามันโอถูกลุกและข้าจะไปกินอย่างละ
1: ก็กินขี้จากของที่เปิ้นแข่งหนักกะ

0: ตอนนี้กองทุกแกนได้ลงสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วธงเขียวขึ้น
1: เดี๋ยวขอชกกันเดี๋ยวก่อนครับไอ้ธงเขียวฟังขึ้นจ้ะเนอะขอยืมไม้กำละครับฮัลโหลอันของแกนพูดเนี่ยเวลาขอชกเพื่อนอู้เนี่ยฟังดีเรือได้ก่อมันว่าหูนะอู้หูเรื่องท้องกาก
0: กองทุกแกนได้ลงสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วธงเขียวขึ้นขอฟังเสียงกองเสือสมิงมังกรดำมงคลวรารามหลังถ้ำพร้อมแล้วจะแข่งกองหลวงชุดที่1ณบัดนี้ขอฟังเสียง

0: ละเฮ้ยเข้าบ้านกันมาเป็นเช่นเป็นฉายละเฮ้ยเ
1: ฮ้ยงานมาตัวมาบ่าถ้าเก่งใจผายจังนั้นอันนี้มาบ้านของลุง
2: ลุงใจก็ไกลกับลุงใจ
1: ไกลไหมดูบ้านแบบคอแบบเข้มเนี่ยชูแม่มันอยู่ก่
0: อกำเดี๋ยวแม่จะบอกหมอกชักกำแล้วมูนี่นะ
1: แม่มันชูชูมีบ้านก่อ
0: ห้องอันยังละชู
1: มาแล้วมาแล้วฮึ่งแน่แน่แม่มันวันนี้ชูมีอันยังเพื่อข้ากินผ่องฮะ
0: บ้านได้กินข้าวกันเตื่อกาตันตั้งหลาย
3: ยังบ้านได้กินตัวลูกป้าเอ๊ะวันนี้ปลาอูม่วนเนาะ
1: แม่มันยังยังกินผ่องวันเนี่ย
0: ยำหนังกะตันตั้งหลายจะกินกันก็
3: ก็ถ้ายำหนังนี่เหมาะกับป้า
1: น้ำหนังอันยังถู
0: ก็ยำหนังของที่ถูเขาไปแข่งกันมานักกา
3: โคโคถ้าจะเอ๊กับบ้านไผ่บ้านมาเนื้อลุงถ้าคืนอยู่ต่อไปนี่นะผมว่ามีการย้ำหนังคนเกิดขึ้นแน่ๆแล้วลุงผมไปแล้วไม่อยู่แล้วไปแล้ว
1: แชมเดี๋ยวนะแชมเดี๋ยวกะ
2: โอ้ลุงใจแซมไปห้องมาอยู่แล้วนึ
1: โอ้เดี๋ยวกะงานแชมโอ้งานมาก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวลาลาลาลาเนาะ

0: คุณว่าคุณอู้ภาษาญี่ปุ่นได้กะ
1: ได้ครับ
0: อ่ะเอาลงว่ามาลอง
1: อาริกาโตอานาตาบานานาอารุกะ
0: ยังเป็นละลาบมามาเลยฮะ
1: อาริกาโตแปลว่าสวัสดีอานาตาแปลว่าท่านบานานาแปลว่ากล้วยไตอารุกะมีกอ
0: ถ้าแปลรวม
1: ถ้ารวมกันอาริกาโตอานาตาบานานาอารุกะก็คือสวัสดีท่านกล้วยไตมีกอ

0: ถึงเรื่องภาษาอังกฤษมีไผ่พ่องจะเก่งอย่างลุงหลานเฮ้ยฟังดีๆนะขนาดซับภาษาอังกฤษเนี่ยนะเอามาเลี้ยงเป็นคำกลอนได้อย่างเฉยๆเลยล่ะ
1: ไหนลุงลองอู้ฟังเหรอ
0: ไอ้ฉันมันอิดซิดนั่งฟังลิเซนโอเพนเปิดเบิร์ดนก6ซิกบิ๊กใหญ่ไข่ฮูทู2รองยาวหนาวเดี๋ยวนี
1: ้แล้วลุงลองอู้เป็นประโยคได้ก
0: ็โอ้สบายมากเฮ้ยยูไววิสกี้ทูเป็กทามารินทูฟัก
1: แปลว่าอย่างลุง
0: ไววิสกี้ก็เหล้าขาวทูเป็กก็2ตองทามารินทูฟักก็บักขามน้อยสองฟักนักกะลาน
1: อีคนอย่างลุงนี่เปิ้นห้องโอแบนเฮสเนกมันก็ลุง
0: เอ๊ะกำนี่บักลำได้ยินแปลว่าอย่างหาหลาน
1: ไอ้เท่าหัวงู
0: ไอ้บังกี้บอย

0: ตอนนี้ภาษาจีนนะคุณได้ก
1: ่อโอ้ยภาษาจีนทำสบายครับ
0: ลองว่ามาประมาณ
1: ว่าแต่คือลือแต่แปลว่ากิ่งแกงแครลือกิ่งแกงหอยเจียวจำจำ
0: ยังอี้ไผ่ก็อู้ได้ลูกเนี่ยใครได้อย่างจีนแต่แต่มามีกันนี
2: ่ป้าอู้ได
0: ้อันแหละว่าไว้ละ
2: กินข้าวในจีนว่าเจี๊ยบึ้ง
1: โอ้เปิดว่าเจี๊ยบึ้งมันจะเจี๊ยบึ้งเจี๊ยบึ้งนั่นมันโรงงานระเบิดพยัญชนะ

0: แต่งตัวออกนอกบ้านหัวนอจะไปไหน
1: จะปีปาก
0: ผัวเมียกันอ่ะเมียจะไปไหนยังบอกกับผัวน่ะคุยไปไหนน่ะ
1: ข้าจะไปขอเขาบวกเลข
0: บวกเลขที่ไหน
1: เออน่ะจะปีปาก
0: จำกับปีปากโอ้แล้วเนี่ยสตางค์ของข้ามีในเนี่ยในกระเป๋าข้าดีกับฮะ
1: มีเนี่ย
0: เอสู่เฮ้ยไปยี่ยี่อันล่ำเรือบ้านการบ้านเบอร์ผ้าครัวกับบริษัทหุ่นยี่มันยากการไหนก่อนแล้วก็ไปฮะ
1: จะไปไหนน้อจะไปหาเพี้ยนจะไปเสาะเงินเสาะทองอยู่บ้านเนอะก็ข้าปิ้งมาไปอยู่บ้านหลบวังข้าก็จะไปอยู่เหมือนกันนะ
0: โอ้แต่เมียหนอเมียถ้าบัตรเติร์กโลกเอเดฮัตตุจันละวันเนี้ยบ่

0: เอาแกทิ้งก็ทิ้งเนี่ยอย่าไปเสียเวลานะพายจะทิ้งอันยังก็ทิ้งมาเก่งบักกลัวนะกลัวมันจ้าบ่ได้เอาจะทิ้งอันยัง
1: เอาทิ้งเลยนี่ทิ้งเอ็ดนะเจ้าทิ้งเอ็ดเนอร
0: ์ขอบคุณเนอร์เจ้าอุ้ยดูดเอ็ดชุดใหญ่มืดเสียด้วย
2: เอาเฉยเลย
0: กินตามเสื้อมันต้องจ่ายตามเสื้อห้ามจักดาบเนอร์ตอนนี้มันเป็นตาแหลกนายจะบอกหึงหูเหี้ยมันมันแห้งเฮงเฮงเฮงเฮงเฮง
1: ตรงตรงตรงตรง
0: ตรงไอ้อย่างแคมอนเนี่ยเพ่นสี
1: อ๋อตะเกียร์แล้วก็ต้องชายตรงก้า
0: โอ้กำเดียวก่อนนะกระเดียวก็จ่ายนะ
1: รอมาตั้งแต่เจ้าล่ะ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมูเฮาหมูเฮาหมูเฮาเฮ้ยหมูเฮาต่ำต่ำ
1: ต่ำอย่างต่ำบะโอ้กะ
0: โอ้ไม่ใช่เออต่ำต่ำ
1: ต่ำบะคามกะ
0: บะบะใจบะใจ
1: บะใจต่ำส้ม
0: เออโอ้ต่ำ
1: ต่ำอันยัง
0: ต่ำนู้

0: หัวอย่างนะป้า
1: คุณตำหนวดอันจ่วยยืนน้ำมันหมูคือป้ากำเลย
0: หัวอย่างนะน้ำมันก็ใส่ไฟก็ประดัง
1: เนี่ยคุณตำหนวดเจ้าไอ้เฮากินตัวกันเนาะป้าหัวล้ำยำนะกินตัวกัน
0: หัวอย่างหัวอย่าง
1: ป้าหัวเอ็ดอ
0: ๋อดีเดี๋ยวไปหัวองพักไล่น้องนี่น่ะอมอย่างน่ะ
1: อม
0: มาอย่างข้ามาข้ามา
1: อม
0: อย่าง
2: อมอีโตอย่าง
1: อมเฮ้ยแปลว่ามีห่างเหียนอีนี่เอาไปอมเหียน
0: ไปห้องพัก

0: าเนี่ยไปเสี่ยงๆถึงขั้นหันหมูขี้พายเนี่ยเอาไปไกลๆ
1: คุณผู้หมวดเจ้าขอหยับหญ้าเพลงสีนี่แถมคนเจ้าเจ้า
0: จะไปมาจีนี่เนอะข้าไปเจ้คนเล่นท้ายอย่างสูงท้ายเลขอย่างข้ายังหูจักคำก่อน
1: คนเล่นเจ้าตันยังมาอาจจะเอาตัวรอดอยู่กะ
2: บัดได้เล่นกะ
0: บัดได้เล่น
2: บัดได้เล่นแล้วป้ามาอยู่อย่างนี
0: ้เฮือนป้าลูก
2: โอ้เป็นเฮือนป้าแล้วป้ายังหูไปเล่นท้ายอ
0: ่ะป้าเก็บตรงอ่ะ
2: อ้าวอ้าวเก็บตรงนี่มันนักเหรอเจ้ามือกันโลกไปห้องพัก
1: เพลงสีไปห้องพักเจ้ากันปะเข้าห้องโรงเจ้ากันปะข้าไปคนเดียวข้างน้องป้าเพชรสี
0: แม่มอกันนี
2: ่เนี่ยมันวอนหาตี้

0: 龙虾要喂。啊！哦，老虎的龙虾板哦，嘿嘿嘿嘿嘿，了了了了。
1: 啊啊啊啊！快点看，放啊，养不了，不了。
0: 哎，蛮狂，蛮得劲咯。哎，老的蛮巴搭巴呆的了，哥。啊，我先当呗。
1: 好，养呆呢，龙。
0: 嗯。
1: 三龙虾板，你要是当好板的哟。
0: 哦，不放不踢，可掉木路。ลุงเจอลุงเช้าสั่งเล่าบานมึงฟังมาทีมึงจะทองหุ่นเช้ากับเรื่องของมึงมาเกี่ยวลุงเจอลุงเช้าเจอแต่จุปันเว้อเว้ย
1: อย่างนี้ก็มันมาเนอะ
0: ขอบใจมากลุงเช้าไปแล้ว

0: ม่น้องลูกหลานทั้งหลาย
1: โอ้สวัสดีครับลุง
0: ต้องสวัสดีลุง
1: ลูก
0: ต้องไปลุงบัดมีความสุขเลยถึงวันนี้ลุงมีปัญหาลุงใหญ่ขนาด
2: ปัญหาอะไรอย่าง
0: ลุงจะกินเหล้าขวดนี้มันเสี่ยงและลุงจะตายแล้ว
2: ลุง
3: มาได
2: ้ไปเย็นๆก่อน
0: ปัญหาของลุงนี่นะภัยแก้บัดได้เลย
2: มันเป็นจะได้ลุงเออลุงว่าแม่ลุง
0: โอ้ยนั่นยังอย่างมันได้สู่ถามอย่างสู่จะแก้ปัญหาให้ลุงอ่ะ
2: เจ้ากาลุงมีปัญหาอย่างปึกษาลูกหลานได้ลูกหลานจะฮับแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเลยลุง
0: แน่หร
2: ือแน่สิ
0: เอาละถ้าหากว่าสู่ฮับป่ะนะสู่สองคนที่เป็นพยานให้กันซึ่งกันและกันนะ
2: ได้เลยลุง
0: ว่าลุงสู่จะแก้ปัญหาให้ลุงนะ
2: ได้ครับผม
0: ถ้าหากว่าสู่ฮับป่ะลุงก็จะฉันเลยให้ฟังว่าปัญหาที่นักอกของไอ้ลุงคืออะไรยังนะปัญหาของลุงก็คือว่
2: า
0: ไอ้ลุงบ่มีปัญญาจ่ายแค่ต่างกันเล่าขวดนี้ถ้าหากว่าสู่ฮับไปแล้วสู่จ่ายแทนไอ้ลุงกันเด้อขอบคุณมากสวัสดี
2: โอ้แม่กินตับ
4: เอาแถมละปู่สาว

0: ุ้งไปไหนมาเนี่ยบับปะกันจัดเมินอะไรอย่างกาปูดตะเป่าแห่นั้น
1: โดนเมียบุบขิงว่ะ
0: ปวดตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บมันยังได้ล่ำเรือเนี่ย
1: ตาปามเล็กน้อยถึงปานกลางหัวแตกเป็นยำยำเขี้ยวลมเป็นบางพื้นที่เอ้ยบัดเดียวนี่ไหนไอ้ปอดวางแผนไปละเมียไอ้ปอดนี่อีมุนผีเผาวันนี้มันต้องตายตายยังชนิดอีป้อจะเอายาเบื่อสุนขนมให้มันกิน
0: อ
1: ีป้ออย่ามาซื้อขนมร้านแม่ที่ไหน
0: แม่ไปหลังบ้านปุ้น
1: เออเนี่ยลุงจะจัดการด้วยด่วนนี่รู้จักลุงเมียอีป้อก
0: ่อแม่นะแม่นะเดี๋ยวบ้านลุงนี่เป็นผัวป้ามูลผีเผาแม่ก
1: ่อนนั่นแหละนั่นแหละนั่น
0: บัดเดี๋ยวนี่ที่ลุงไปแปะกันเล่าแม่ผมนี่หลายร้อยแล้วนะประเด็นนี้ผมได้อัดเทปไว้นี่เรียบร้อย
1: โหอัน
0: น
1: ี้เนี่ย
0: อัดเทปไว้เรียบร้อยถ้าลุงบ่เอาแซตังมาจ่ายภายในวันนี้ผมจะเอาเทปไปฮึบป้ามูลผีเผาลุงตาย
1: บัดเดี๋ยวนี้เป็นว่าคิงจะมาลดเมย์อีป้อเอาเทปอีป้อไปฮึบเมียอีป้อฟัง
0: โอ้ปนห้องว่าแบกเมย
1: ์โอ้อีล้ำเหลือฮะก็กินแหนงได้อู้คิงฟังอู้อันนี้เนาะ
0: มันต้องโดนอย่างอีก่อนปู่เช้า

0: ลุจะละขอปะขอถามแม่ป้าบัวคำไปไหนมาฮะ
1: ไปเสาะซื้อพริกที่บ้านนานถาไปเสาะซื้อยาที่บ้านเจ๊กหน่อแม่ป้าไปถามนานฝันไปต่อสองเบ้าได้ก็เจ๊กหน่อว่าหมายลาย
0: โอ้

0: ใจเจ้ามอนเจ้ามอนป่าไหลใครตายเป็นไห้ปะติดแจงพา
1: ไอ้ลุยลุพี่ท่านติดแต่ติดตักติดเสียงตึงตัวติดเหมือนกับงวติดรอปู่เช้า
0: เล่นเล่นน้องเหล่า
2: เอาปู่มานะเออ

0: ่คำป้าดูเหมือจ่างก
1: ็จริงยัง
0: เจ้าใครหูเหลืองเนื้อกู่นะโอ้เปื่อนเดียวเสียวหักเขาพอมีลูกมีเต้ากันหมดแล้วนะ
1: โอ้ประเดี๋ยวนี้จะดูเมื่อ
0: เจ้า
1: ข้าได้แฟน
0: เจ้าน
1: ักว่าเอามือมา
0: อ๋อ
1: ตาเฮาใหญ่มานี่มาครบกี่เต้อ
0: มาครบซากเต้อ
1: มาเฮากี่เต้อ
0: มาเฮาเลย
1: มาเยี่ยมใส่เฮาก่อน
0: ข้ออันยังมีแถวมาเยี่ยมบุญก่อน
1: ก็น่านะหันมันเยี่ยมใส่ก่อน
0: บ่มี
1: เออก็ย้ำได้ละ
0: โอ้ไปเยี่ยมอย่างใหญ่อ่ะ
1: ก็สู้ได้มาเนี่ยมาเยี่ยมละคนที่ไหนจะมาเยี่ยมใส่เฮาไม่ได้แล้ว
0: เพราะเราจะให้เจ้าใหญ่อย่างใดอ่ะ
1: ไปบวชสีเหรอไป
0: HOO!

ูกหลานเฮ้ยจะไปจังกรรมจมด่าลูกหลานเฮ้ยปิตามันดาเปิ้นฮักเจ้าลูกหลานเฮ้ยจะไปหลงผิดคิดมัวเมาบ้านเมืองเฮากลัวโรคเอดส์เพศบันไล

0: nhảy lâm lửa, túc khâu vít len, túc kèn vít ngay, túc ca túc hại bò mì cầm hay sát dằn. La bà la khâu sàn cầm mà bé cả sọp bò sòn bán bãi, bà lang chả đây mà kẹp kì nhạc cả. Hừ, ผีขำบนคนขำลุ่มซื้อเหล็กกับบะลอยซื้อหอยกับบะถูกอี
1: โอ้โหไอ้น้อยจมอย่างน้ำเหลืออีก
0: โหอันน้ำมันปิดนานแซมเด้งมาเจกันน่ะ
1: เฮ้แซมมาได้ก็เอาละกา
0: ไปทางใดมาเจ้า
1: อ๋อจะไปแอวกาดอย่าก
0: าดอะหยัง
1: กาดชีด
0: ก็วันนี้วันปุดไปมีกาดติดจะใดเป็นมาเปิ่นไข้อวดไข้โอคำ
1: ใช่สิ
0: ฮะน้ำลายเสด็จใช้หน้าทนโสนเปิ่งติดเต้อใส่คำหลำลู่หลำลูกเปิ่นไปรวยกับบะหยังมาฮะ
1: เวนอมีกาฮา
0: แล้วก็ได้ยินข่าวว่าออกรถป้ายแดงกำเป็นสองกันไปเฮงกับอะหยังมาเจ้าพี่นาน
1: โอ้ยน้อมีกา
0: เอ๊ะถ้ามีอะหยังดีก็ขอช่วยแนะนำเจ้าของล้อ
1: ใครหูแน
0: ่แน่สิจริงเหรอ
1: จริงสิ
0: ไม่สั้น
1: ไม่เหงา
0: ดำเหงา
1: ขาวสั้น
0: เอ๊ะอันนั้นมาขี้จะกิมกะ
1: โอ้ยน้อเจือกา

0: เนี่ยพี่น้อยมึงเตรียมขันตั้งมาเรียบร้อยแล้วกะ
1: เรียบร้อยเจ้าพี่นานมีตึงสวยดอกสวยปูเข้าตอกดอกไม้เตียนเล่มบัดเล่มเฟื้องผ้าขาวผ้าแดงสตางค์แห่ม12บาท
0: โอ้ยน้ออันนั้นมันแบบบ่เก่าบ่เดิมบัดเดียวเนี่ยมันเป็นสมัยใหม่อันใดก็ปูดก็แปงถ้ามึงใครฮึ่งมันแน่นะมึงเกื้อพี่นานแซมนี่กะมึงเสียปันเอ็ดกับ700
1: ปันเอ็ดกับ700
0: โอ้ยน้อเจือกาเนี่ยนะไอ้น้อยมึงอยู่ที่นี่ก่อนเนอะ
1: เจ้าก
0: ระเดียวปิ้นแหนจะเป็นคนจัดการรับรอง
1: รับรองอะอย่างนั้น
0: โอ้ยน้อเจือกา

0: ชะลักชะลักชะลัก
1: ว่าอย่างมีกระหมานี่ไปนานมันล่างจะมาเจ็บมาเข้าห้องนี่อย่ากล้าน
2: ั่นว่าเอกนั่นนับเบิ่นนับบอดที
1: ่โหไม่นิ่มตวงละฮะเท่าใบเท่าบอดเท่าอีล้ำเหลือยังมาตายเนี่ยหมาม
2: ึงจะไปเดือดมึงโตยไปนานมานี่มาแล้วดูเหมือนเดิม
3: โอเค

0: มันล่างของเล่า
1: เว้ยจะไปเลือดเว้ยหนูไว้เลย
0: เจ้า

0: นาลืมไปอีก
1: โอ้นานก็ได้อะไว้ซะเจ้าหน่อย
0: ไว้ซะเจ้าหน่อย
1: ลูกแป้งลูกเราจะขอจกขอหลับสามตัวตรงๆได้ก็เจ้าเลข

0: น้องมึงก็พ่อมือเปิ้นหันแก่อีน้อยหันน่ะหันน่ะ
1: โอ้สามตัวสามตัวจะขายให้ขายนะซื้อกับเนี่ยเจ้าอันเจ้าน้อยเจ้าบัดเดี๋ยวเนี่ยลูกแปงลูกเล่าข้าได้สองตัวเจ้า
2: ข้าได้สองตัวยังมาไปเอาวัดปุ๊ด
1: ไอ้ยังเจ้า
2: หมาน้อย
1: โอ้หมาน้อยนะเจ้าบอกใครได้เจ้าใครได้ที่เป็นเลขเจ้าเจ้าน้อย
2: เอาสองตัวเนาะ
1: เจ้า
2: เลขสองตัวนี้บ่มีปัญหาสองตัวนั่นกาสี่เป็ดห้าเก้า
1: ก็ที่คอสองตัวได้ตึงสี่ตัวก่อนน้ำ
0: โอ้ยก็แล้วแต่ที่มึงจะเต็งนะก็โอ้ยเต็งลุ่มเต็งบนเต็งหัวเต็งท้ายโอ้ยน้อเจือกา
2: อันนี้มามีอย่างน้อยจะลาแล้วเนาะมาเมินก็มาได้เนาะ
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ตีก่อนก็ได
1: ้ละละละละละละ
2: หอกจะกำ
1: เอาฮาเต้ลูกนะ
0: แต่กะอู้กันไว้อ่ะส่วนแบ่งอ่ะบ่ได้หรอก
1: ละละละละ
0: เป็นอย่างนี้ลูกนี่ฮะ
1: เจ้านะอันนี้เป็นเจ้านะ
0: เออเอาปะเจ้าก็เจ้า
1: ก็ปุ้ยฮะก็บ่ได้ฝากทกศขอหยอกแหกระบะลาแล้วปั๊บๆอะฮะเอาฮะแล้วนะโอ๊ย
3: ตีกันแล้วนะโอ๊ยง
1: ั้นง
3: ั้น
1: งั้น
3: ง
1: ั้
3: น
1: โ
3: อ๊ยเปิ้งเปิ้นว่าผีคำบด
1: นาน
3: โคตรคำลุ่มเจ้าน้อยกับนานแซมคำตั้งกลางเฮ้ยตกมาเตือมตกเปิ้งไผก็บ่เป็นตาดีเปิ้งเนี่ยเปิ้นถึงว่าหวังได้กับหวยหวังรวยกับแซ่จะเอาหยังมาแน่กับปู่นามแซมลม
0: โอ้ยน้อเจือกาย
3: ังมาเจือกาอยู่กับปากขอดึกกูอย่าดีกา

0: ่อเลี้ยงคางฟางปีนี้ลังยายเรียบร้อยนอแถมลูกน้องก็พร้อม
1: โอ้โหสวัสดีครับเฮีย
0: สวัสดี
1: ตายเนื้อนี่นะครับถ้าจะอู้ถึงลำไยนี่ให้กินผมมาลำนะ
2: เอาเข่งๆไปพูดหน่อย
1: เจียงใหม
2: ่
1: ลับปุ้นฉันประตองจอมตองหอดถ้าได้ยินชื่อพ่อเลี้ยงคำปันพับว่านะ
0: ลีลีลีถ้าพ่อเลี้ยงผูกอย่างนี้ว่าก็สบายใจข้าลังไยเสร็จว่าจะพาไปเที่ยวทะเลเมืองชงบางอ้วไปกินอาหารทะเลสดสดไปลูพระจังตกน้ำไปลูฝรั่งอาบแดด
3: เพราะแต่กับพ่อเลี้ยงคำปันเฮียเพื่อจะไปแต่กัน
1: แต่สิ
3: แน่

0: แม่สิ
1: กว้างกี้
2: กว้างสง
1: ก็ยัง
3: แหละโอ้ยยาพอแล้วอ่ะว่าไม่เข้าใจกว้างกี้กว้างสงว่ามาฆ่าลังยายไม่ใช่มาฆ่ากวาง
1: ยังไม่เข้าใจนะ

0: พ่อเลี้ยงก็ไหนว่าจะจวนไปแอบทะเลไอ้อย่างป้าผมมาที่ห้วยดึงเท่านี่แน
1: ่เอ๊จะไปหน่อยเตอะๆหน้าดำคือลึมีกาฟ้าอย่างมืดฝนนี่มันหน่อยอยู่แต่เออพวกเราเฮียมาพวกเราฮะแม่นแล้วกันนะ
0: พ่อเลี้ยงก็วันนั้นนี่นะก็เพิ่นขี่รถเก่งเบนซ์มาไม่ใช่กะโอ้ยอย่ามาวันนี้อย่ามาขี่รถกระบะตัวทางป้าโคเอ็ดอะ
1: เปิ้นกาของทะเลมันจะหากินหอมเดียวอย่างเฮาลูกบ่แม่ก็เสียกำอู้แม่นก
2: ็ไปเลยบอกแล้วให้กาของทะเลอย่างเหลียวก็ดีแล้วนั่งมาข้างหลังใหญ่ทำอะไรไม่ได้หลังใจกว่าเลยน่ะ
3: ลือเฉยเฉยน่ะกังข้ามันก็ต้องมีกังลายขาดทุง
1: เอาละครับสวัสดีครับเฮียครับสอครับจะไปฟังจมฟังซ้ำกันเตอๆขอเจอนั่งก่อนดีกว่า
3: เจอเจอครับเรื่องคังปางเรามาคุยกังกองเรื่องกังไรขาดทุน
1: อันกำไรนี่เอาไว้หั่นก่อนเตอครับเฮียเฮามาอู้กันว่าตอนเนี้ยปุ๊ดตื่นคนละเท่าใดเนาะผมใจอ้อนนะบัดเดียวนี่นะเฮีย
3: ตอนนี้เหลือเท่าไรเหลืออะไรละเอามาแบ่งกัง
1: จะไปเหลืออันยังแถมที่หั่นเหลือก็มีก็เกินก็กิโลอ่ะกะเฮีย
3: ไอ้ยา
1: บายาบาเยอะยังสักอย่างละผมว่าเฮียจะมาต้องใจอ่อนเด้อปีหน้าเฮาแก้ตัวใหม่เฮาบ่กล้าลำใหญ่ละเฮากล้าอย่างอื่นดีกว่า
3: แล้วลือจะให้พวกข้าอะไร
1: เฮ็ดทอบ
3: ไอ้ยาอ้วกซี่เลี้ยวอ่ะ

0: 本丁博话，毛体为铁为了毛出来铁黄强看，毛感他难怎么躲，毛碰错怎么离，毛除非你让王家本 H 帮赶在这黑茶不海，能要练琴床要强床长配强，太着乱动太乱。
1: 哦，龙จะไปตีจะไปต่อยไผ่ลุง
0: น้วมก็คือถุงยางอนามัยกะไอ้ลูกน้อง
1: แล้วมาค่ำเมื่อคืนจะไปหาถุงอนามัยที่ไหนลุง
0: ถ้าถุงอนามัยบ่มีใจอย่างอื่นแตนก็ได้ลุง
1: เจ้าถุงยังมาแตนลุง
0: ก็เอาถุงแถวๆเนี่ยกะ

0: ลุงจะไปทิ้งจังอย่างกับชีวิตตําหรือลุงคนเฮามันก็ตึกตายฮะป่ะไปแอวเวียงว่าลุง
1: ไอ้ลุงบาดกล้าไปลุงกลัวจำงวดงับทางหนุนมันบาดใจเหมือนบ้านเฮามันเป็นทางหนุนใช้ร้านเว
0: ปั้นห้องวันเวลุง
1: วันกะเดือนกะปีกะบ่ฮวกจะว่าหลานลุงกว่าโดนงับ
0: ข้อหาอย่างลุง
1: ข้อหาเมาแล้วการย้อนฉอนแต่เจ้านี่นะชดชดเลยล่ะลูกลุงโดนยับอีกทีแยกไฟแดงหัน
0: โอ้สงสัยก้อนบับฟ้าไฟแดงก็โดนยับใบขับขี่อ่ะเนาะลุงเนาะ
1: บักใจมันบีบขิวที่ทีแยกไฟแดง

0: ลุงเข้าแล้วอ่ะเข้าวัดเข้าวายพ่อกินยังล้ำเหลือเหล้าน่ะลุง
1: แค่จบหยุดก่อนไอ้น้องเหล้านี่มันดีนะกินน้อยๆเป็นยาพลานามัยสมบูรณ์กินนักๆจึงหวานทำให้จับแข็งแรงเหล้ากินมาเป็นชิบกว่าปีงงอย่างเดียวกินที่ปากดันไปเมาที่ขาวะ
0: มันเมาอย่างใดลุง
1: ก็ยังว่าพอหายลุงนี่เจียวปัดชงปัดเช่นอย่างปู่หลงตงจะไปว่าลุงชวกน้องป้าหมูเจ๊หมูป้าหมาเจ๊หมาป้าจำงวด
0: ยังใดลุง
1: ก็ฝากเนื้อฝากตัวหน่อยครับ

0: ลวงออกไปพ่อหลวงต้องเว้นวรรค
1: เว้นวรรค
2: เว้นวรรค
3: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังน้ำเหลือออกไปเว้นวรรคเนี่ยผมมาจากการเลือกตั้งนะผมผิดตรงไหน
4: ก็ผิดกะพ่อหลวงขัดจริยธรรม
3: ขาดตรงไหนชี้ชัดชัดมา
4: ก็พ่อหลวงขายหมูคนต่างชาติอ่ะ
3: ก็หมูพ่อหลวงอ่ะกู้เงินทกสมาซื้อกำไห้ก็ขายอ่ะกะ
4: ก็พ่อหลวงซื้อมาตัวเดียวบัดที่ขายยังมีเจ็ดตัวอ่ะ
3: ก็มันเกิดลูกละโอ้ย
4: อ้าบ่ฮู้ละพ่อหลวงต้องออกไปพ่อหลวงเว้นวรรคเว้นวรรค
3: เอาละเอาละพ่อหลวงจะเว้นวรรคก็ได้แต่วันนี้มีข่าวสำคัญจะบอกฮื้อเป็นคำสั่งจากทางการเป็นระเบียบออกมาว่าห้ามพนักงานหญิงใส่กางเกงในเวลาทำงาน
4: ป้าไปเลยพ่อหลวงไหนพอเหรอฮันพ่อหลวงอ่านผิดป้านว่าห้ามพนักงานหญิงใส่กางเกงในเวลาทำงานฮ่าฮ่าพ่อหลวงเว้นวรรคผิดตี้ฮ่า

0: ป้อหลวงบ่ได้ยึดติดกับตำแหน่งหน้าที่อะหยังแต่บ้านเมืองต้องมีกติกาถ้าป้อหลวงฮื้อเลือกตั้งใหม่ป้อหลวงการป้อหลวงจะไปแต่ถ้าป้อหลวงชนะทุกคนต้องถอย
1: บ่ได้บ่ได้ป้อหลวงขาดความชอบธรรมป้อหลวงต้องออกไปป้อหลวงต้องเว้นวรรค
0: สู้จะเอากันตายแต่กันนี่เอาละเว้นก็เว้นวันนี้มีข่าวด่วนมาทะเมาะประกาศคนขับรถ3ล้อเครื่องเพศชายหาย
1: อ้าบ่ใจกับป้อหลวงไหนๆพอหรอเปิ้นว่าคนขับรถ3ล้อเครื่องเพศชายหายป้อหลวงเว้นวรรคพิตตี้แถมมา
0: อันกะอันป้อหลวงไปก่อนเด้อ
1: จะไปไหน
0: ไปกกต.
1: แล่ๆๆจะไปหากรรมการอี
0: ไปกกต.ไปกินก๋วยเตี๋ยว

0: แม่มันเฮ้ยเจ้าบ้านเพิ่นมาเอาค่าแล้วนะบัดเดี๋ยวนี้นะจ้างมันเติดเนาะดีเหมือนกันเฮาจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเมินๆเนาะ
1: ไปได้จะได้ก็ตัวเว้นวักแล้วบัดที่กา
0: อันนั้นมันการบ้านการเมืองบ่ได้หรอกอันนี้บ่เกี่ยวมามามามาม
1: าได้ตัวจะได้ก็ตึงบ่ได้ถ้าค่าเว้นวักพ่องกะ
0: ตัวจะเว้นวักยัดยางตัวบ่หาค่าละกา
1: คือว่าที่อีน่ะตัวพันธมิตรบุก
0: ไอ้หยังแม่มันพันธมิตรกันตัวน่ะ
1: ก็พันธมิตรประจําตัวน่ะกะอัคคีปึ้งลึงอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้หยังอัคคีปึ้งลึง
1: พ่อมันก็น้ออัคคีก็ไฟปึ้งลึงก็แดงอยู่หั่นน่ะเนี่ยมันฮือกันเนาะ

ขอความเจริญในธรรมและความสุขใจบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้รับฟังรายการปาฐกถาธรรมพิเศษแบบประยุกต์ทุกท่านพระธรรมเทศนาเป็นเรื่องของคิดของใจถ้าจิตใจของคนเฮานี้บ่เอ็นเอียงมีจิตใจแน่วแน่ทำงานเป็นผลสำเร็จบางคนยังคิดใจว่าคนรวยคือคนดีคนมียศถาบรรดาศักดิ์คือคนดีและคนที่จบปริญญามานักนักเป็นคนดีซึ่งเอาสถาปนากันว่าเป็นผู้ดีความจริงแล้วผู้ดีที่ดีที่สุดที่ถูกต้องที่สุดคือคุณมีคุณธรรมมาจำเป็นต้องรวยก็เป็นคนดีได้มาจำเป็นต้องจบปริญญาก็เป็นคนดีได้และมาจำเป็นจะต้องมียศถาบรรดาศักดิ์ก็เป็นคนดีได้อย่างกับเฮาและท่านทั้งหลายได้หูเรื่องหูราวของครูบาเจ้าศรีวิจัยและหูเรื่องของราวของหลวงปู่แหวนที่เขาเคารพสักการะบูชาเมื่อเขาเอาสองท่านนี้มาเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างเขาจะหันว่าครูบาเจ้าศรีวิจัยก็ไม่ได้จบปริญญาและไม่ได้จบมหาประโยคใดประโยคหนึ่งหลวงปู่แหวนก็ไม่ได้จบแล้วครูบาเจ้าศรีวิจัยก็มาได้เป็นคนร่ำคนรวยมีเงินเป็นหมื่นล้านพันล้านแสนล้านเป็นเจ้าของกิจกรรมอย่างหลวงปู่แหวนก็เช่นเดียวกันหรือว่าบางคนมียศถาบรรดาศักดิ์ท่านสององค์นี้ก็มาได้ยกย่องเป็นมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นพระครูเป็นท่านปรัตเป็นท่านสมุเป็นพระบดีกาหรือว่าเป็นเจ้าคุณเป็นอย่างสักอย่างเป็นหลวงปู่เป็นครูบาแต่ทำไมสองท่านนี้จึงมีคนยกย่องสรรเสริญมากทั้งที่บ่มีสองสามอย่างนี้คือยศถาบรรดาศักดิ์และทรัพย์สมบัติตลอดถึงมีจบขนาดปริญญามาเพราะท่านมีคุณธรรมเพราะนั้นคุณธรรมนี่ยังมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับคนเฮาอย่างยิ่งสุดแล้วแต่เฮาจะเป็นคนดีของไผสมมติว่าเวลาเนี้ยเฮามีไม่ยิงมีแฟนเป็นผู้ชายเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นคนดีของแฟนของเขาอย่างไรมีวิธีใดที่จะให้แฟนได้ติดอกติดใจแล้วเขาเป็นประจายเขามีไม่ยิงเป็นแฟนเขาอย่างไรให้เพื่อนเปิงอกเปิงใจเขาเนี่ยเขาพยายามทำตัวให้ดีที่สุดสำหรับคนคนนั้นไปส่งเพื่อนบ้านเพื่อนจองเพื่อนซื้อนั้นซื้อนี้มาให้เพื่อนพ่องเป็นของขวัญเอี้ยเอาอกเอาใจกันเนี่ยอันนี้คือการสร้างคุณธรรมละสร้างคุณธรรมละหมายก็ว่าให้เชื่อใจกันเชื่อมือกันสินค้าอย่างต่างๆเนี่ยซื้อหนึ่งอีกแถมหนึ่งอย่างหมูเนี่ย แล้วมันเป็นการสร้างคุณธรรมเมื่อกันกันมันก็ติดอกติดใจกันว่าลูกค้าอย่างลูกค้าจะติดกับร้านเป็นอย่างใดก็ทางร้านก็พยายามทำดีที่สุดเพื่อจะให้ลูกค้าได้ติดเนี่ยหัวหน้าดีหัวหน้าอย่างนี้อย่างใดให้ลูกน้องได้เคารพนับถือก็ทำดีที่สุดอันนี้คือคุณธรรมมันเป็นเรื่องของทางจิตทางใจบางทีเขาทำไปแล้วเขาอาจจะไปเผลอไปทำแบบถูกต้องคนเขานี่มีโอกาสแก้ตัวได้เพราะฉะนั้นปาฐกถาธรรมที่จะเล่าให้ท่านทั้งฝั่งหลายฟังเวลานี้เรื่องการกลับใจคำว่ากลับนี่เป็นภาษาไทยภาษาเมืองเขาว่าปิกมาคืนมากลับมาอย่างเนี้ยใจเขานี่มันกลับได้ถ้าเขาคิดว่ามันบ่ดีบ่ดักแล้วเขาก็ควรจะกลับได้กลับมาสู่ในทางดีสองปีที่ผ่านมาเอาเงินเอาทองก็ขวดไม่คงบ่ถูกบ่เสี่ยง ลูกก็บ่ได้ห้ำได้เฮียนดีบึดย้ายโรงเรียนหนึ่งบึดย้ายโรงเรียนหนึ่งแล้วก็เอาสองปีที่ผ่านมาไปนั่งสนามม้าไปเล่นม้าลูกก็บ่ได้ไปห้องห้ำโรงเรียนจนเป็นต้องออกโรงเรียนเขาก็เล่นมาสองปีแล้วการเวลาเปลืองเครื่องพิสูจน์ถ้ารวยเขาก็รวยแล้วเขาคนจะกลับใจได้แล้วหันมาเล่นอย่างอื่นจากเล่นมาเล่นหวยเล่นอะไรอย่างก็มาเป็นเล่นอย่างอื่นเอาไก่แจ้มาเล่นมันอย่างเนี้ยเพื่อนถึงคู่ประกวดกันหนุกประชันกันซื้อว่านซื้ออย่างมาเล่นวันนี้เพื่อนถึงแข่งกัน
อย่างหมูเนี้ยเล่นนกเขานกเขียวแทนอันนี้สิ่งหมูเนี้ยเขาเรียกเขากลับใจบางทีอาจจะดีขึ้นมาเฟื่องฟูขึ้นมาก็ได้ธรรมะสำหรับกลับใจนี่มีหลายอย่างหลายประการด้วยกันก่อนที่จะเล่าอาจจะเอาธรรมะมาสู่ท่านทั้งหลายในศาสนาพุทธนี้อยากจะให้ขอเล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมาแล้ว 2,500 กว่าปีมาในสมัยเมื่อสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้ายังบัสเด็จรับขันปรินิพพานเตื้อมีเมืองหนึ่งมีพระเจ้าแผ่นดินปกครองอันนี้เป็นเรื่องจริงนะที่เกิดมาแล้วได้ 2,500 กว่าปีมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินผู้ปกครองเมืองนี้ชื่อว่าพระเจ้าประเสณทีโกศลพระเจ้าประเสณทีโกศลก็ปกครองแบบที่ว่าเนี่ยสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยไผ่ฟ้าประชากรนะครับผมเย็นเป็นสุขตั้งเสนามาแตนพระเนตรพระกันบ้านเมืองก็ร่มเย็นเป็นสุขมีข้าวน้ำปัจจัยอย่างก็อุดมสมบูรณ์ตลอดมาปรากฏการประหลาดว่าวันหนึ่งใกล้จะรุ่งแจ้งมามีแสงประหลาดเกิดขึ้นในอาวุธทุกชนิดในเมืองนั้นแปรปรับพระเจ้าประเสณทีโกศลสะดุ้งตื่นขึ้นมามันน่าอัศจรรย์ปืนทุกบอกมีแสงออกมาเหมือนกับแสงหิ่งห้อยกับแสงไฟฟ้ามันช็อตกันภาพเขาพังก็เลยห้องตื่นขึ้นมาก็ห้องอำมาตย์เสนาอำมาตย์เสนาบดีผู้ใหญ่เข้ามาประชุมแล้วพระองค์ก็ตั้งหัวข้อประชุมว่าเมื่อคืนที่แล้วเนี่ยใครเห็นอะไรบ้างกี่คนนั้นยกมือพร้อมกันหมดอาวุธทุกชนิดของข้าพระพุทธเจ้ามีแสงประหลาดขึ้นมาคนนี้ก็ว่าคนนี้ก็ว่ามันอะไรจะเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเฮาเหตุอาเพศยังจะเกิดขึ้นอันนี้มันเหตุอาเพศจะเกิดขึ้นอย่างตะวาวันซืนพระพุทธรูปหูดังแดงปลึง คนก็ลือล่างไว้ต้องมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งหูดังแดงนี่เป็นเหตุในทางดีไม่ทางดีคือจะมีสีมีสันยังเกิดขึ้นในบ้านในเมืองของเราขี้มูกย้อยนี่มันดีมันทำให้คนขายยาแก้วัดได้ขายหน้าขึ้นไม่ใช่มันบ่ดีในเหตุอาเพศเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ถามไปถามมามีอมาตย์คนหนึ่งยกมือไหว้ขอเดชะพญาพลเก่าตามที่พระองค์อยากทราบว่าเหตุการณ์อย่างเกิดขึ้นในเวลานั้นเวลาที่แสงอาวุธเกิดขึ้นนั้นอันอย่างเกิดขึ้นคือเวลานั้นอมาตย์คนนั้นบอกว่าลูกของพ้นเกิดเวลานั้นพอดีนี่พอเกิดเวลานั้นก็แสงอาวุธทุกอย่างแปรปรับเป็นวับวับวับก็อัศจรรย์ก็เลยฮือปโลหิตปุโรหิตนี่คือเป็นหมอเมื่อนะโหนราชสำนักนะโหนประจำพระองค์เนี่ยเพื่อถึงตั้งไว้หรอกพระราชาเสด็จไปที่ไหนเอาหมอเมื่อมาลงก่อนไปได้ก็ไปไม่ได้ก็อย่างเงี้ยเพื่อต้องมีหรอกวิชาโหราศาสตร์เนี่ยเพื่อต้องถือกันหลายอย่างเพราะคนมันเป็นสามัญชนปุถุชนเฮาบ่ใช่พระอริยะเถื่อนถ้าพระอริยะนี่เปิ้นโป้นอย่างบ่รู้เสียงแล้วเพราะว่าผีบดีเนี่ยเพื่อนสามารถยับผีมาบังคับได้อย่างเงี้ยเฮานี่มีคาถาสักตัวว่าผีบดีกันเดียวลายๆแล้วน่ะขนาดตุ๊เจ้าน่ะโอ้ไม้สลีนี่มันเติกไว้ฟันเนี่ยปะท้องบาถามไปฟันตุ๊เจ้าเป็นปักบิดปักเบี้ยวจะหลายๆทีนี้เฮามาแปะมันมันแปะมันหรอกอันนี้เฮาบ่ใช่พระอรหันต์หรอกอันนี้บางทีไปเข้าใจผิดน่ะคิดว่าทำเอ๊ะมันถูกต้องเฮาจะเพี้ยวจะถางให้มันถูกต้องก็มันถูกจริงๆอ่ะแต่ว่าเฮาจิตใจของบ่พ้นภาวะนั้นมันมีลูกคะเทวดาหรอกเทวดารักษาต้นไม้นะบรรพตเทวดารักษาภูเขาอย่างอากาศเทวดาเทวดารักษาอากาศมันถึงมีเป็นอย่างพุ่นแปรเป็นอย่างนี้ลูกโอ้ม่วนมันจะตายไอ้เนี่ยเฮาบ่รู้เรื่องฮู้เราเฮาก็ป้ากันไปตัดไปฟันบางทีเหตุอาเพศมันเกิดขึ้นโหนราชสำนักเพิ่นถึงตั้งไว้บางทีเฮาจะออกบ้านไปปลดแต่งตัวจะดีแล้วจะกิมตักเขียนนะเขาผมไปถ้าไปก็ยุ่งละมันดึงจอกเนี่ยเพื่อเขาไปบ้านเพื่อนมันดึงตักเขาละมันตักเขาก่อนเขาก็มันแจ๊ปากเขาก็แจ๊ปากให้มันอ่ะไม่จำไว้เนอะตรงนี้นะไม่จำไว้ก็ไปบ้านเพื่อนนะจะกิมจักเขาบอก
ก็เธอเสนอฉันต้องสนองมาพ่นแก้เคล็ดเป็นอย่างนี้หรอกแก้เคล็ดเป็นอย่างนี้เนี่ยหวยนี่นะถ้าเขาได้เลขดีๆนะสมมติเขาคือ758เนี่ย785 578อย่างเนี้ยนะเขาบางทีมันเจ้ามือนี่นะมันปิ้นประตูไปเสียงอ่ะจริงๆนะเขาเล่าให้ฟังนะวันหวยออกเลยนะเจ้ามือนุ่งเสื้อปิ้นผ้าถุงนี่ก็ปิ้นนี่มันเป็นอย่างนี้นะเขาก็ต้องปิ้นเลขของเขาอ่ะ758 785อย่างปิ้นประตูไปเสียงอ่ะวันนั้นเขาใครถูกหวยก็เขาปิ้นเสื้อปิ้นผ้าเขาอ่ะที่นอนที่อย่างมดอ่ะหมอนเอาไว้บนหัวก็ไว้ตั้งปลายตีนนี่เปิ้นปิ้งหมดอ่ะเนี่ยเป็นอย่างนี้นะเปิ้นมีเคล็ดของเปิ้นน่ะเฮาสุ่ม4สุ่ม5ใส่ไปเฮาดึงหมูเรื่องนี่มันเคล็ดของมันเคล็ดของมันคือคนเฮายังมกมุ่นอยู่ในความโลภความโกรธความหลงเฮาก็จะต้องถือมันศาลพระภูมิกับศาลเจ้าที่ไหว้พ่อไหว้แม่อย่างที่เฮาทําอย่างเนี้ยไอ้อย่างนี้เฮาต้องทําเฮาไปว่าเป็นเรื่องไร้สาระมาได้คือเฮายังเป็นปุถุชนอยู่ตุลุงก็ยังมีเสื้อวัดอยู่มีเขาไม่สลีอยู่เวลาเนี่ยอย่างก็คือนะจ่ามันถึงมีหรอกไปบอกเสื้อวัดเสื้อว่าเห็นเนอะบอกไว้นั่นนะให้ว่าเขาเป็นบ้าเขาก็เป็นเขาหูอยู่หรอกไม่เป็นยังไงอันนี้คือไม่ต้องมีอย่างเงี้ยหอนราชสำนักหอนประจำพระองค์คนมีหรอกหอนก็มาบวกโลกบวกโลกไปหรอกพออันใดเป็นอันใดแหละพระราชาเกิดวันอะไรเกิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์เวลานี้มาเป็นกาลีบริวารนะไม่ดีนะท่านนะนี่เนาะบริวารจะเป็นกาลีกับบวกลบบวกลบคนหารขอเดชะพญาพลเก่ากูมารคนนี้จะเป็นโจรพระเจ้าข่าวลูกของอามาตย์นี่นะที่มันเกิดเวลานี้จะเป็นโจรเออพระองค์ก็ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมนะถามว่าโจรนี่คือโจรอย่างไรโจรธรรมดาหรือโจรราชสมบัติคำว่าโจรธรรมดาเนี่ยคือโจรดำบ้านดำจองเนี่ยลักตินแมวก็ตินมาพ่องย่องบ้านย่องจองเนี่ยอันนี้คือโจรธรรมดาถ้าผมมีก็ไม่ได้ตำรวจวันนี้ทำงานหรอมะวันนี้มันต้องมีอ่ะถ้ามาอันตำรวจอยู่มาได้จริงเงินเดือนหลวงมาได้มาได้ไม่ต้องมีโจรพวกนี้พ่องหมูย่องเบาก้าหยางก้าเนี่ยตีกำปวยหลวงปวยลามพ่องติดตินดิสโก้ย่ำตินกับตีกันเนี่ยเราต้องมีตำรวจทำงานเนี่ยแก่บ้านกำนันต้องทำงานผมมีไม่ได้มันจึงเป็นธรรมเรื่องของธรรมชาติเรื่องธรรมดาอันนี้คือโจรธรรมดาเนี่ยคือโจรอย่างเงี้ยตีต่อยกันก็ลักโจกกันก็บุบหูทีตากันเมียมันเอาขวดบุบหัวผัวมันกันนี่นี่อย่างมูเนี้ยมันแจ้งกันด่ากันมันเป็นธรรมดาละอะไรราชโจรราชสมบัตินี่ปล้นราชสมบัติคือหมายก็ว่าจะปฏิบัติวัดบัลลังก์เนี่ยคือหมายก็ว่าจะตั้งตัวเป็นกษัตริย์แทนพญาเจ้าเมืองตัวนั้นตัวนี้กาเพื่อนถามอย่างเงี้ยพอรู้ฮิตก็มาพอไปพอมาอันนี้องศามันอ่อนองศาของพระราชานี่อยู่30องศาไอ้ตัวนี้มันอยู่แค่15องศาแสดงว่าไม่ใช่ปล้นได้ไม่ใช่ปล้นราชสมบัติเป็นโจรธรรมดาพระเจ้าค่ะอามาตย์ก็ทูลว่าจะยังจะใดเมื่อมันเกิดโจรขึ้นมาเหตุการณ์อย่างนี้อามาตย์คนนั้นใจถึงขนาดนักพี่น้องทั้งหลายเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองข้าพุทธเจ้าจะขอถวายลูกของข้าพระเจ้าเนี่ยกุมารคนนี้ให้แก่พระราชาพระราชาต้องเอาไปประหารเอาไปฆ่าเพื่อเบื้อเป็นเยี่ยงอย่างในฐานะที่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนที่รักษาบ้านรักษาเมืองมีความเด็ดขาดเมื่อเจ้าบ้านมาไว้ใจแล้วควรจะลาควรจะลาออกจากได้เสียสละได้โลกลาได้แล้วเนี่ยก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาติบ้านเมืองเสียลูกพระราชาก็มาขอปโรหิตพิจารณาทำกรรมเอาไปเอามาเอาอย่างนี้ดีกว่าเฮาต้องใส่ชื่อมันคือมันดีๆจะเอาบะข้าไปแกงบะข้าไปแกงอะอามาต้องเลี้ยงมันไว้ต้องใส่ชื่อมันทำไมใส่ชื่อดีที่สุดว่าอหิงสกะอหิงสานี่แปลว่าไม่เบียดเบียนแปลว่าเด็กชายที่ไม่เบียดเบียนใครใส่ชื่อมันไปก่อนเถอะนี่ว่าไอ้ชื่อนั้นสำคัญชั้นไหน ก็อามาก็เลี้ยงกุมารคนนั้นใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาดีกูอย่างเลยศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาอย่างฟังคำป่อคำแ
พ่อแม่ฮือไปก็ไปบ่ฮือไปก็บ่ไปอย่างโมเนี้ยฟังกูอย่างเลยมันบ่มีแววที่จะเป็นโจรได้เลยจนจบในเมืองนั้นน่ะจนจบในเมืองนั้นเสร็จแล้วนี่จะได้ลูกมันจบแล้วก็ไปส่งเฮียนต่ออย่างเขาส่งเขาอย่างเชียงใหม่นี่เนาะส่งลูกเขาไปเฮียนสุโขทัยธรรมาธิราชก็ไปส่งก็อย่างว่าอย่างกรุงเทพกรุงธานน่ะที่ไหนดีๆก็ไปส่งจบจากกรุงเทพก็ไปส่งเมืองนอกแถมเนี่ยในปรากฏว่าเวลานั้นมีเมืองหนึ่งเพื่อนห้องเมืองตะกะศิลาเมืองนี้มีศิลปวิทยาทุกอย่างเหาะเหินเดินอากาศได้เนี่ยยังได้แปลงเตียนเนี่ยตามฮือหมอนี่ตายเลยอ่ะพอเตียนดับคนนั้นก็ตายจริงๆมันมีในเมืองนั้นหมดเรียกกรุงตะกะศิลานี่มันเป็นวิชาที่อย่างเงี้ยโอ้ก็เลยส่งอหิงสกะนี่เข้าไปอยู่กับอาจารย์เข้าไปศึกษาเราเรียนที่กรุงตะกะศิลาเฮียนก็เก่งตอนที่แรกในอยู่หอเมื่อเข้าครูบาอาจารย์หันว่าเด็กชายคนนี้อหิงสกะนี่มันดีก็เลยเอามาอยู่ในบ้านอาจารย์มือไปอยู่หอกินกับอาจารย์อยู่กับอาจารย์ปฏิบัติฮักอาจารย์อย่างพ่ออย่างแม่นี่บ่มียังสักอย่างที่เป็นดังเป็นพ้อยนึกว่าเรื่องมันจะดีขึ้นมาแล้วปรากฏการว่าคนเฮานี่ยังมีกิเลสอยู่นั่นก็คือหมู่นักศึกษาหมู่เดียวกันหันอาจารย์ไว้ใจเด็กชายคนเดียวซึ่งไอ้ยามโอ้ยไอ้ยังเฮาไปอยู่ด้วยเปิ้นเปิ้นกันยังใจพ่องบ่ใจพ่องบางทีก็แจ้งก็ด่าอหิงสกะทำไมไม่ถูกด่าก็เกิดความอิจฉาขึ้นมานี่อิจฉาตัวเนี้ยท่านทั้งหลายมันเป็นตัวที่ทำลายโลกทำลายบ้านทำลายเมืองไอ้ยังสารพัดอย่างบางทีก็คนเฮาอยู่บ่ได้ตุเจ้าเนี่ยบ่ดีบ่ดักเฮายังมาหันซักหน่อยเด้อแต่แท้น่ะอาศัยที่เปิ้นว่าน่ะก็เลยว่าด้วยเปิ้นสิ่งที่เพื่อนทำมาเป็นตัวเป็นตินที่ของหันสร้างวัดสร้างวาสร้างหันสร้างนี่สอนคนเฮ้ยคนถึงบ้านถึงเมืองอ่ะตัวน้อยๆบ่ได้อายุ30ปลายเนี่ยเอาคนนุ่งขาวห่มขาวเสียงถึงบ้านถึงเมืองอ่ะนี่เฮานี่บ่ใจว่าเป็นใจไผนะคือคนเอาต้องเอาใจเฮาเป็นกลางนะคือความดีที่ปรากฏขึ้นมายังมายุบออกมาสักหน่อยแล้วก็เอาความบ่ดีน้อยเดียวไปใส่น้อยเดียวนี่เอี้ยมันบ่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเฮาจะว่าอย่างคือเพื่อนก็นึกถึงความดีของเพื่อนที่ไปสร้างมาพ่องบากกุดแห่งเก่าถึงมันจะชั่วจะบ่ดีก็ตามเด้อเฮาควรจะเอาความดีมายกย่องพ่องถ้าบางอันน่ะประเทศซาอุประเทศอย่างที่มีน้ํามันน่ะกลุ่มอาหรับอาเลิฟมันจะยุบหมดอ่ะคือหมายความว่าที่มันยุบหมดเพราะอย่างมันดูดน้ํามันมามันก็จะเอาตึงดิบนั่นน่ะถ้าไปใส่รถมันก็พังหมดมันต้องดูดออกมาแล้วก็มากลั่นนี่ออกเทนสูงออกเทนต่ำเห็นหรอมันดูดออกมาแล้วมันต้องแยกนะลองคิดพอเด้อเราเอามาใส่รถใส่เครื่องมันก็พังหมดใส่เครื่องบินมันก็พังหมดดูดออกมาแล้วมากลั่นอันนี้เป็นซูเปอร์อันนี้เป็นเบนซินธรรมดาอันนี้เป็นดีเซลอันนี้ติดเป็นน้ำมันดิบเป็นน้ำมันอะไรอย่างเอาใต้ที่สุดมาจนในที่สุดมามีอย่างเอากากของมันมาแต่งยางบัตรอยทำได้มันได้สารพัดหยับประโยชน์นะคนเฮาถ้ามองคนมีใจอย่างนี้ถ้าใจบ่อิจฉาเพิ่นนะมันถึงบ่มีหยังตัวอิจฉาตัวเนี้ยเกิดขึ้นอันเนี้ยคือเฮาจะต้องแยกถ้าคนบ่อิจฉาไผต้องแยกออกอย่างเฮาแยกน้ำมันเนี่ยกลุ่มอาหรับมันลอยเพราะหยังเพราะมันทบกันกำเดียวเดือดร้อนทั่วประเทศก็เพราะเอี้ยมันแยกเอาน้ำมันออกมาวิจัยเป็นอย่างอันนี้ซุปเปอร์อันนี้ธรรมดามันก็ใส่รถเป็นอย่างไปเครื่องเป็นอย่างเนี้ยอันนี้ออกเทนสูงออกเทนต่ำอะไรเงี้ยมันหงมีของมันมีเงี้ยมันก็หูเหลืองหูเหลามันก็คลายได้เป็นยังออกเทนสูงน้อยก็แป้งน้อยออกเซนเทนต่ำกลางอย่างกลางกับกลางอย่างต่ำอย่างต่ำเงี้ยมันก็แยกออกมาอย่างเงี้ยแยกออกมาอย่างเงี้ยอย่างเอาหั่นปูเนี่ยมันนึกว่าปูเนี่ยครบเข้าจังบรูเซียงเราเอามาแปลงอย่างอื่นก็ดีอยู่นะแปลงน้ำพริกน้ำปูก็ได้อยู่นะมีกล้ามีเสียงประโยชน์มันยังมีอยู่อีกอะมดต้องว่าอย่างมดง่ามันก็มีประโยชน์มูกเกษตรนี่เขาบอกว่ามดง่าเนี่ยมันพวนดินนะเขาว่ามันบ่ดีนะเตื้อครบหัวเขาก็จังไปจังบ่ไม่เกิดมาอย่างมูกเกษตรนี่หมูนว่ามดง่ามอยู่ตอมเขาไม้ใดเขาไม้นั้นใหญ่เว้ยมันพวนดินน้ำมันจะเข้าไปเนี่ยมันมีประโยชน์พวกเปิกไม่มีประโยชน์ปรูเสียงถ้าเขามองอย่างนี้นะโลกเขาจะกระจ่างอันนี้หมูนักศึกษาของที่อยู่รุ่นเดียวกันเนี่ยอิจฉาองคุลิมานแม่อยู่กับพิเศษกินกับพิเศษอย่างพิเศษหมู่เขาก็ตั้งกลุ่มกันขึ้นแล้วประท้วงวิธีประท้วงยังไงหาโทษว่า
องคุลิมาเนี่ยที่ได้ดีกับอาจารย์เนี่ยเพราะใดเพราะเขาจะทำลายอาจารย์นี่ทำลายอย่างไรคือเขาจะฆ่าอาจารย์น่ะมันเอายาพิษไปใส่แกงวันหนึ่งอาจารย์กำลังจะกินข้าวอยู่รับประทานอาหารไอตัวหนึ่งร่วงไปเปียแขนอาจารย์เนี่ยอาจารย์อย่าไปกินนะไอนี่องคุลิมานมันเอายาพิษมันเปลี่ยนไปไม่ได้มันเปลี่ยนไปไม่ได้บ่ได้ก็เดี๋ยวหมูนั่งก็มาบอกหมูนั่งก็มาบอกอาจารย์กันเลยมันถ้าอย่าเป็นอย่างอั้นแท้ก็มันจะมีคนคนเดียวหลายคนมาบอกเขาอย่างนี้ก็เลยบ่กินเมินไปมันไปตั้งข้อสังเกตล่ะตั้งข้อสังเกตคุณนายเมียอาจารย์เปิ้นใจเปิ้นซอยนั่นกันนี่ก็เลยไปซุบซิบจิตนินทาเนี่ยระหว่างเมียอาจารย์ครับองคุลิมานมันเป็นจู้เป็นอย่างกันเนี่ยเอาแล้วคนเฮามันมันไม่ใช่พระอิฐพระปูนอย่างว่าน่ะเนาะมาถูกยุยงเข้ายุงข้องอาจารย์ก็ใจความสังเกตมันจะฆ่ากูแท้รู้นี่เนี่ยจะได้จะฆ่ามันจะไล่มันกับอินดูมันอยู่เพราะผลประโยชน์ที่เขาได้รับมันเนี่ยการงานเนี่ยอย่างเขาบุตรต้องจ้างคนมันทำได้ซักผ้าถึงของอาจารย์ก็ของเมียของอาจารย์มันทำหมดสารพัดมาพิจารณาใจปัญญาเนี่ยใจมันสมองวันหนึ่งก็ห้ององคุลิมานมาบอกนะอาจารย์นะบอกองคุลิมานตะก่อนนะชื่ออหิงสกะแล้วบัดเดียวนี้จะเปลี่ยนเป็นองคุลิมานยังได้เปลี่ยนเถอะอหิงสกะเธอจงมานี่มานี่ก่อนก็เลยมาบอกว่าเธอเนี่ยวิชาเนี่ยเธอมีมันสมองดีแล้วเธอจะสำเร็จวิชาแล้วนี่ฉันก็สงสารเธอก็มีวิชาอะไรมากๆวิชาที่เธอจะได้ที่สุดเนี่ยเยี่ยมยอดที่สุดชั้นยอดที่สุดคือมีวิชาหนึ่งเธอพอจบนี้แล้วเธอจะเหาะเหินเดินอากาศได้หายตัวได้ยังได้สารพัดอย่างอหิงสกะก็ดีใจมันดีใจว่าเธอดีใจว่าเธอจะสำเร็จงั้นเหรอก็ได้เฮียนแล้วบ่สำเร็จอยู่นะมันบอกมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่เขาว่านะมีหันอย่างหนึ่งเนี่ยน้อยหูน้อยหันเนี่ยแล้วน้อยปากบ่ได้เนี่ยมันมีหันอย่างหนึ่งเธอจะทำไม่ได้ถ้าเธอทำได้นะตระกูลของเธอเนี่ยจะมีหน้ามีตาโอ้คนจะเรื่องจะลือเนี่ยจะได้อาจารย์ก็แต่งอึมอื้อนี่อย่าบอกมันก็บอกง่ายๆก็เลยบางคนเฮามันเป็นอย่างอันหรอกเตื้องเฮาหันในอย่างในตรงเสื้อขอกไว้เขาปิดนี่นะมีลายหนึ่งหรอมูลีพระจันทร์น่ะมูลีพระจันทร์มันเปลี่ยนกองใหม่อย่างเพื่อนมาถามมูลีเนี่ยอัปโปโลยังปิดไว้ลู่จนถุงเสื้อประสีกอ่ะเอาไปมากับมูลีพระจันทร์อันนี้คนเฮามันร้องหลอมร้องหลอมร้อนมันไข้หันนะไข้หูนะหูอย่างมันบอกฮาบอกเคียงเตือมันหูจินบ่ลำน้อยบ่รับอันนี้เจ้ากุมารอหิงสกะก็ไข้หูแหละเรื่องไปมาได้เอาเข้าอาจารย์ก็เร็ววกเร็ววักแต่บอกว่าที่เธอจะทำไม่ได้นะเธอจะเหาะเหินเดินอากาศไปได้นะคือมีอยู่อย่างหนึ่งจะต้องหานิ้วมือคนเอามายกคูได้พันนิ้วก่อนนะเนี่ยเธอจะทำมาได้เพราะเธอนะเป็นคนมีเมตตาธรรมอหิงสกะว่าตระกูลผมนะบ่เบียดเบียนไผอหิงสกะแปลว่าไม่เบียดเบียนใครผมก็ทำมาได้อาจารย์เมื่อทำมาได้เธอก็แล้วไปบ่จ้างยี่ใดละถ้ายังคิดถึงพ่อถึงแม่อยู่ยังก็อยู่ก็คือทำได้เอานอนพิจารณาพิจารณาหลายครบหลายครั้งหลายคนเกิดมาตึงเตื้อจะต้องเอาจนได้เหาะเหินเดินอากาศได้ก็เลยมาบอกคืออาจารย์อาจารย์ก็รู้แล้วว่าไผ่พ่องจะเอานิ้วมือมันกกได้ถึงปันนิ้วอย่างเก่งก็สักสิบนิ้วนะมันก็ต้องตายแล้วเขาต้องบุกมันเนี่ยตายด้วยบ่มีเหตุตายยังฉลาดนะอาจารย์ก็ต้องมีโทษล่ะเพราะมันหูสองคนต่ออันละนี่อันนี้มันไปทำอะไรไปทำโหดเหี้ยมร้ายทารุณอะไรลักฐานมันมีมันไปซอกกกนิ้วมือคือเพื่อนเนี่ยแล้วอาจารย์ก็บังคับหูแล้วเอานิ้วมือมาอย่างก็บังคับหูเนี่ยมันตายด้วยตายด้วยมีโทษนะเนี่ยอาจารย์ก็ลวกขนาดนะลองพิจารณานะความลวกของคนนี่เหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือจีตูนยังมีกระแจมือเหนือฟ้ายังมีฟ้าเนี่ยมันลึกลับนะท่านทั้งหลายธรรมะนี่แหล่งฟังแหล่งม่วนตลอดเลยจริงๆนะไม่ใช่โกหกพวกลมไม่ใช่เอาสินค้ามาขายมันแหล่งฟังแหล่งม่วนเนี่ยอาจารย์ก็ลึกลับขนาดนักในที่สุดก็เลยตกลงองคุลิมาน
จะเป็นองคุลิมานอกองคุลีแปลว่านิ้วมือหรอกมารเนี่ยแปลว่าผู้ประจนผู้หดเหี้ยมร้ายทารุณเป็นมารเนี่ยคือว่ามารสังคมมารไอ้ยามหัวที่เขาว่านะคือตัวเหี้ยมหดที่สุดอะคือตัวมารโจรองคุลิมานผู้ปล้นในมือก็หาวิธีแหละจะยกครูยกบาลลูกจะเหาะเหินเดินอากาศเตื้อกรรมจารย์หนุ่มครูบาอาจารย์นี่เป็นคนที่เพิ่นยกย่องสรรเสริญนะโอ้มาให้บดีนี่พ่อแม่ด่าบ่กลัวนะไปกลัวครูบุญมันจะมีสักอย่างเนี่ยขนาดปราบปรามโจรได้นะครูบาอาจารย์นี่นะเพราะน่าเป็นที่น่าเสียใจครูบาอาจารย์บางคนนี่ทำตัวบ่ฮื้อลูกศิษย์ลูกหาได้เคารพนับถือก็เป็นที่น่าเสียใจทันทังทั้งนี้เขายกย่องเงื่อแต่ในสมัยนั้นเพื่อนเป็นอย่างนั้นก็มีเรื่องลงหนังสือพิมพ์มีคนภาคกลางเนี่ยเพื่อนลงเรือหรอกข้ามฝากไปฝากมามันจะมีถนนอย่างบ้านเฮาเนี่ยมีแต่ว่ามีเป็นที่นะมันจะมีเสี่ยงวันหนึ่งเมื่อค่ำมาเพื่อนไปจ่ายตลาดคนก็ทำการทำงานจากกลับเข้าบ้านมาก็เพื่อนลงเรือกันหมดเรือพายหนูเรือฝายทีนี้เพื่อนลงเรือจะออกแล้วเพื่อนก็แก้เชือกเล็กกันหนูแล้วมีละอ่อนสองคนอยู่ท้ายเรือมันเสียงดังออกมาระยุดนี่คือโจรกำลังจะปฏิบัติการปล้นนี่ละอ่อนกำลังจะปล้นมีสองคนมันบอกว่าหยุดนี่คือโจรกำลังจะปฏิบัติการปล้นมันว่าทุกคนอยู่ในความสงบห้ามขยับขยื่นมันก็จักมีดออกมามุสลิมแล้วมีคนหนึ่งเกินคนกลางคนเนี่ยอายุประมาณสัก50ปลายได้ยินเสียงนี้จำก็ยังจะได้โจรกำลังปล้นคนอยู่ในหั่นซาวกว่าคนนี่จะเป็นเดี่ยวของโจรหมดก็เลยเอิ้นไปเสียงนี้ฉันจำนะฉันจำว่าเป็นเสียงของนายจ้อยใช่หรือเปล่านายจ้อยก็จำเสียงนี้เหมือนกันอันนั้นของอาจารย์พลใช่หรือเปล่าใช่เธอกำลังจะทำอะไรลูกศิษย์ของอาจารย์บอกกองว่าดังอี้นั่นน่ะมันจำเสียงอาจารย์มันได้ครูมันได้สองคนมันบอกว่าขอโทษอาจารย์ปากันวิดลงเรือไปหมดหมู่อยู่ในเรือนั่นสามารถรอดจากอันตรายทั้งปวงเลยทรัพย์สมบัติก็ต้องไปเสี่ยงสิอย่างอันนี้เกิดจากครูบาอาจารย์นี่เนี่ยมีประสิทธิภาพนะเพราะนั้นลูกศิษย์ถ้าอาจารย์ว่าจะได้ลูกศิษย์ก็ถึงว่าอย่างนั้นถ้าอู้ถึงอาจารย์ไทยเขานะแล้วก็คนที่เฮียนก็คือคนไทยเขานี่พ่อแม่เขาสอนอย่างนั้นถ้าไปสอนคนอย่างอื่นไม่ได้ความเพื่อนไม่ได้สอนเรื่องกตัญญูกตัญเญออย่างเนี้ยก็มีลูกศิษย์ออกมาไปเป็นครูนะเป็นเจ้าเขาไปสอนนักเรียนบนเจ้าเขามันสอนนักเรียนบวกเลขคณิตศาสตร์เนี่ย2+2เป็น4นักเรียนท่องอยู่ประจำ2+2เป็น4 2+2เป็น4แถมวันมันเปลี่ยนทำหลังมันเขียนเลข3ไว้เลข1บวกกันนักเรียนดูกระดาษนี่นะ3+1เป็น4นักเรียนพอหน้ากันโมโหมากครูนี่วอกเงาบักกะว่าว่า2+2วันนี้3+1เป็น4นะนี่มันด่าครูวอกนะเนี่ยมันก็บอกเรื่องว่าครูวอกนี่มันจะเป็นกรรมดีบ่ดีมันเข้าใจเพราะมันเฮียนมาจะใดเฮียนเป็นอย่างนั้นหรอเนี่ยเป็นอย่างนี้นะก็มีละอ่อนมูเซออยู่ตัววัดอ่ะตัวตุลุงอ่ะมันห้องไปห้องปล้นไปบอกว่าอาจังไอ้ยังเขาหมามาปล่อยกี่ตัว3ตัวครับเป็นหมาอย่างหมาไม่ยิงวะหมาแม่นะว่าหมาไม่ยิงมันก็บูว่าคำวอกเนี่ยมันจะว่าดีเสียงอย่างมันละเอียดอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นนี่ครูบาอาจารย์ก็บอกคือองคุลิมานองคุลิมานก็ลงมือปฏิบัติการเลยหัวที่กับมันสมองอย่างนี้อู้ไปอู้มาก็เอามีดน่ะไปบูเรื่องของเราหรอกเอามีดเราดินสอก็มีดอย่างก็พูดมาก็พ่อเผลอมากับกกนิ้วมือบ่นนี่โกนมือเขาก็ล้นมันก็ได้จาก1เป็น2จาก2เป็น3เป็น4เป็น5เอาล่ะเอาเข้าเขาลือไปหมดแล้ว
เนี่ยขโมยอยู่ที่ไหนจนอยู่ที่ไหนก็ถึงหูหรอกหูเรื่องหูเรามูที่จังกาขายยาเสพติดนี่กาน่ะกาอาวุธเถื่อนนี่กาหรือว่าสมขอโทษเด้อกาไม่ย่าไม่ยิงนี่กาเปื้อนอยู่ในบัญชีของตำรวจมดสายลับเพิ่นถึงมีหมดเขาบ่รู้สึกตัวมาได้ถึงวันถึงวันเนี่ยเฮ้อเขื่อมก็ทำได้ทำได้มันมีลักประธานมาได้หรอเพิ่นจับมาได้อันเนี้ยอันนี้คือหมายความว่าจนอยู่ที่ไหนก็หูไอ้อย่างที่ตู่ลุงว่าขี้เหม็นเหม็นขี้แห้ขี้บดแท้ขี้เล่นขี้เต้นขี้กุ้งขี้ชูบุญผู้สมุนไปขี้เขี้ยวขี้เบี้ยวเบี้ยวไปขี้ไถขี้ใสใสเป็นขี้คำขี้ดำดำไปขี้มือเนี่ยพอตำประตูเนี่ยดำถึงดำมีขี้มือร้อนขี้เป็นเรือกับขี้ลักเนี่ยคำว่าขี้ลักก็คือโจรคือขโมยนะมันตีนหม้อมือหม้อเขาหูกันมดเลยเขาต้องบัดตะบัดมาได้ลักฐานมาได้ภายมือหม้อเขาถึงหูปรุงเสียงเข้าบ้านมาเขาถึงระวังละเปียะมันเป็นอย่างเงี้ยโจรองคุลิมานไผ่ก็ลืออะลือทั่วบ้านทั่วเมืองหมดอะไปนั่งอู้ไผ่ได้ไผ่ดื้อมือมันเข้าใกล้ละลูกมันหมูซึกตัวมันไหวอู้ไผ่ได้อย่างเก่าบ่ได้แล้วในที่สุดมาอย่างไรก็มีวิธีเดียวที่ได้นิ้วมือคือฆ่าเลือดเข้าตาลูกจะยังได้จะเหาะเหินเดินอากาศได้ก็ฆ่าพระคนเฒ่าคนแก่คนไผ่บ่ฮั่วเตื้อคนแก่โยกมือไหวขอเตื้อไปเนี่ยอุ้ยอุ้ยเท่าละโอ้ว่ายังเข้าหรือก่อนฮะข้ามาละพี่น้องมันข้าหมดอ่ะข้าวนิ้วมือหรอกข้าหมดอ่ะเอาเข้าเข้ามันจะได้มันจะได้เกินปันน่ะเพื่อนจะเอาปันนิ้วน่ะมาเพราะว่ามันหลงลืมลูกข้าแล้วเอาขว้างพ่องใจประสาทมันดีละนึกกันบ่ล่ะเอนักเข้านักเข้าเข้าไปถึงเมืองเนี่ยเมืองพญาปเสนทิโกศลนี่เอาแล้วเมืองเก่าที่องคุลิมานเกิดนี่นะเมืองเนี้ยเออก็มาประชุมจุ่มนมกันเนี่ยจะได้ประเดี๋ยวนี้มีโจรคนหนึ่งเกิดขึ้นมาชื่อโจรองคุลิมานสืบประวัติแหละสืบประวัติโจรองคุลิมานนี่คือไผ่สืบไปถึงเมืองตากศิลาโอ้ก็เลยฮู้ทันทีไอ้โจรคนเนี้ยไม่ใช่ใครที่ไหนละเรียกคืออหิงสกะนั่นเองประเดี๋ยวนี้มันเป็นโจรน่ะเนี่ยหมอเมื่อก็ทายแม่นนะไผว่าหมอเมื่อถ้าแน่ก็ดูดวงตัวเก่าก็อย่างเงี้ยเขาว่าเพิ่นบ่ได้นะจริงๆนะคือมันมีมันเลขมันอย่างมีคือมันบ่ใช่ว่าเป็นพ่อรหันต์มันก็ว่าตามเลขตามสอนน่ะทุลุงก็ดูพ้องใช่มาดูเนี่ยหามื้อจันทร์วันนี้หากำลังใจเฮากันเนาะมันถ้ามันแน่มันก็ซื้อหวยคนเดียวมันถูกคนเดียวถ้าดวงตัวบ่ดีซื้ออย่างใดก็ถึงมันถูกนะขนาดเป็นลูกเศรษฐีตอนหลังมาเป็นญาติจกกับพ่ออย่างเพราะดวงเนี่ยนะอย่าไปนับได้นับว่านะขอบอกกันเถอะเตื้อเป็นลูกจ้างมันได้กลับมาเป็นอาเซียเป็นเฒ่าแก่ก็มีเนี่ยคือเกี่ยวกับดวงมันจะมันก็หลายอย่างมาผสมกันเนี่ยก็เกี่ยวกับดวงเนี่ยเป็นจริงๆเลยจะเป็นจนเนี่ยที่พยากรณ์ว่าจนราชสมบัติหรือจนธรรมดาเนี่ยเราเป็นจนธรรมดาเนี่ยไล่ฆ่าเอานิ้วมือคนซดก็ไปเผียวเอาแล้วชาวบ้านชาวเมืองในเมืองนั้นก็กระวนกระวายแล้วจนกุลิมานกินก็บ่ล่ำนอนก็บ่รับเนี่ยเวียกเนี่ยการก็เนี่ยมาได้ถึงเป็นตีนเป็นมือเนี่ยมันถึงถ้ามาอันมาออกเอ็กซ์ไซส์วันหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราจะไปบิณฑบาตหรอกก่อนถ้าบิณฑบาตนะเพิ่นจะตอบปัญหาเทวดาก็เพิ่นจะพ่อไปนั่งพ่อว่าคนใดคนดีโปรดบ่ดีโปรดคนใดตกทุกข์ได้ยากอย่างใดก็คนดีโปรดพระองค์มาพิจารณาก็นั่งภาวนาพอภาวนาเสร็จแล้วปากก็ว่าองคุลิมานเนี่ยมาอยู่ในข่ายของพระองค์ข่ายตาเลยเอ้คนคนเนี้ยสมควรจะไปโปรดมันแล้วกรรมเดียวมีไม่มีคนหนึ่งกำลังกวนกวายไม่ยิงแก่ๆตัวเนี่ยคือว่าแม่ขององคุลิมานเนี่ยทราบว่าลูกของเพื่อนไปเป็นจนแม่ก่อนกินบะล่ำนอนบะลับนอนกวนกวาย
พระเจ้าประเสพระเจ้าประเสณที่โกศลจะยกห้องหมู่ทหารตำรวจมาประชุมกันไพ่ปะที่ไหนฮือจับเป็นจับเป็นไม่ได้ให้จับตายเลยเนี่ยเพิ่นประกาศคอยบ้านคอยเมืองแม่ของเพิ่นได้ยินว่าเพิ่นจะจับตายลูกลูกของไพ่ลูกของมันของนี้เพิ่นมาจ้างว่าลูกไพ่กระใจมันจะเป็นอ้างเป็นอะเป็นบิดเป็นปากบิดปากเบี้ยวลองไปว่าคือเพิ่นเถอะแม่บนจังมันจะตายเนี่ยพี่ตัวนี้มันจะหางามตาลี่เนี่ยลองแม่มาได้ยินนะแม่มันจังของเขาเมตตาอันนี้ลูกภัยใจมันโคนเอามันเลือกที่เกิดมาได้ตู้ตัวนี้มันจะหางามเนี่ยพี่ปุ๋มใหญ่ลองแม่เพิ่งมาได้ยินเขาใส่แม่บนจังนนเนี่ยแม่ตู้ตัวนั้นเรื่องประกอบก่อนเนี่ยจะได้ท่านทั้งหลายแม่เบิ่งก็ออกน่ะออกไปซอกหาลูกเปิ้นเปิ้นบอกห้ามว่าองคุลิมานเดียเนี่ยลูกของท่านพระเจ้าอิงอหิงสกะแล้วนะมันพระไผมันฆ่าหมดเลือดมันก็ตายจังเต้อ

จะถึงแล้วเพิ่นฮู้โลกเพิ่นปั๊บมันหยังของเพิ่นได้นี่เหมือนกับเฮามีไอ้หยังมีไอ้หยังพิเศษอย่างห้างสรรพสินค้าต่างๆเพิ่นมีทีวีของเพิ่นน่ะเพิ่นฮ้องไอ้หยังก็วงจรปิดน่ะวงจรปิดน่ะไผลักไผเปียหยังมันหันในวงจรเพิ่นหมดน่ะละออนบ้านเฮาหมูเหลืองของเราเปียงเพิ่นใส่กระเป๋าเตียวกันเดียวโดนล่ะเนี่ยคายของผู้ได้เจ้ามันเป็นโลกุตระมันต้องไปมีไฟฟ้าไฟเฟ้ออย่างนั้นคือขึ้นปบก็หันละนั่งภาวนาก็หันว่าภัยจะต้องไปโปรดพระองค์ก็เอี้ยมาได้ละถ้าโจรองคุลิมานฆ่าแม่ละองคุลิมานจะบดีแล้วคือปิตุฆาตมาตุฆาตฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพระอรหันต์เนี่ยทำร้ายผู้ได้เจ้าจนห่อพระโลหิตเนี่ยคือตุเจ้าแตกแยกกันบอกเป็นโกกเป็นเราเนี่ยเพื่อนว่าเป็นอนันตริยกรรมกรรมมันหนักที่สุดห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนี่เป็นอย่างอี้บ่ได้เกิดได้งอกนั่นซ้ำพระพุทธเจ้าก็มีเมตตาก็ได้บาตรก็ได้บาตรกับจีวรไปบินธรรมบาตรอย่างทุกเจ้าธรรมดาที่องค์หันเนี่ยตื่นมาพระองค์ก็ไปเนี่ยบางครูบางคนบ่เข้าใจศาสนาบางศาสนาบ่เข้าใจเพื่อนว่าอี้ไม่มีเรื่องมีราวอย่างตื่นมาก็อุ้มบาตรไปซ่อขอกินอีกอย่างอี้นะคือใส่ร้ายหมู่ทุกเจ้าพนายอีกก็มีนะเคยได้ยินบ่อยๆแต่เขาก็บอกว่าอย่างเพื่อนเพราะเป็นสิทธิเสรีของเพื่อนความจริงการไปบิณฑบาตคือการโปรดสัตว์คนใดที่นับถือพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หันทุเจ้าตอนเจ้าเนี่ยมันใจดีใจมากปากดีอย่างไปหันของบดีบดักมันเปลี่ยนมงคลกับตาอันนี้การไปบิณฑบาตนี่แล้วก็เป็นความฉลาดของพระพุทธเจ้าด้วยประกาศให้ทุเจ้าต้องออกบิณฑบาตทุกวันนี่นอกจากที่ได้เข้ามากินแล้วยังปองออกกำลังด้วยแถมที่เราออกเอ็กซ์ไซส์อันนี้มันเป็นอย่างอี้พระพุทธเจ้าก็ไปบิณฑบาตอย่างเงี้ยไปน่ะไปเข้าไปเข้าก็ไปปะใส่หมู่นึงถามว่าสมณะจะไปที่ไหนเราจะเดินทางไปทางนี้มีความประสงค์บอกว่าไม่ได้นะโจรองคุลิมานมันอยู่งั้นนะมันจะฆ่าคนขอขอบคุณท่านทั้งหลายเราสละแล้วเราเหมาอย่างแล้วมันจะฆ่าตากับเจ้ามันเดินทางต่อไปเข้าไปถึงที่โจรองคุลิมานอยู่หั่นคนมาแล้วมันนาพอนิ้วมือได้999นิ้วนะยังแถมนิ้วเนี้ยเป็นนิ้วสุดท้ายละเราจะได้ไปยกคูหันพระพุทธเจ้ามาก็รับต้นไม้ไว้อยู่พระพุทธเจ้าล้ำไปน้อยเดียวก็ดาบไล่ฟันไล่จะได้ก็ถึงมาดันฟันจะได้ก็ถึงมาถูกมันนี่เป็นเพราะพุทธอภินิหารเฮาไปว่าเฮาโม้เฮาก็ว่าบ่ได้เพราะมีอภินิหารอย่างเพิ่นเฮาบ่ได้เฮียนถึงขนาดนั้นอาจจะมีจริงจนอิดจนอ่อนในที่สุดมาก็อดบ่ได้ก็อ้อเอิ้นสั่นโอเอิ้นห้องหยุดก่อนสมณะคือสมณะนี่แปลว่าทุเจ้านะอันนี้บางคนบอกเข้าใจว่าไปเรื่อยก็มีนะไม่อุ้ยคนหนึ่งทุเจ้ากำลังจะกินข้าวอยู่มาเข้าไปใกล้เนี่ยขอมาค้อนบุ๋มหัวสมณะก็มองอย่างบุ๋มหัวทุเจ้าเนี่ยสมณะหยุดก่อนสมณะพระพุทธเจ้าว่าโยมเราหยุดแล้วหยุดแล้วทำไมวิ่งโล่งไปถามใครอ่ะนะเราหยุดแล้วที่เขาห้องโจรก็มาตัวเราหยุดแล้วเลยดีแต่ฐานนั้นซีมีหนิงได้เนี่ยห้องแต่เนี้ยห้องนักก็เรียกข่อยเล่าแต่เมาะมาดูเจ้าอย่างห้องเพลงกันแต่เมาะเพื่อมาเปลี่ยนเครื่องประกอบนิดหน่อยตัวเราหยุดแล้วแต่ท่านนั้นไม่หยุดเราวิ่งเหงื่อพอออกแล้วท่านว่าเราไม่หยุดท่านเดินท่านวิ่งทำไมท่านหยุดเราหยุดจากการทำบาปด้วยกายด้วยวาจาวาใจท่านนั่นแหละกำลังจะทำบาป ท่านยังไม่หยุดแค่เนี้ยท่านทั้งหลายพอองคุลิมานได้ยินกรรมอย่างนี้กรรมอย่างนี้บ่เคยได้ยินกรรมเตื่อว่าเอาหยุดทำบาปทำกรรมเลยบุ๋มเรื่องของเราก็เลยสะไอ้อย่างวัตถุเสียงดาบเดิมอย่างสะวัตถุเสียงเข้าไปหาพระพุทธเจ้ากระโจนก็ไปเลยพอดาบรุดมือกระโจนก็ไปกราบตินได้ทันทีกรรมอย่างนี้บ่เคยได้ยินกรรมเตื่อมันหมายความว่าใดพระพุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังการทำบาปทำกรรมทรมานคนอื่นสัตว์อื่นเพื่อชีวิตของตัวเองเพื่อความร่ำรวยของตัวเองนะมันเป็นบาปนะโยมเราเกิดมาชาตินี้เราก็ต้องพยายามทุกข์ความดีเกิดมาเราก็ไม่ได้มาด้วยตายก็ไม่ได้ไปด้วยหากินของใครของมันอันนี้โยมนี่จะฆ่าคนได้เก้าถึงร้อยถึงพันตายละลูกละเมียละพ่อละแม่ละพี่ละน้องโยมไม่คิดถึงสงสารคนพวกนั้นเหรอแล้วโยมจะเอาตัวเองเนี่ยเหาะเหินเดินอากาศได้คนเดียวเอ๊ะท่านไปรู้ยังไงก็มองว่าก็เลยเกิดความเลื่อมใสพระพุทธเจ้าก็ขอบวชพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าก็นำองคุลิมานมาแหละมาแผ่วกับพระองค์ก็จ้า

การบวชเถอะเพราะมีสิทธิเต็มที่ไม่ต้องไปขอหนังสือสุทธิสุทธิจากใครละเพราะแต่ก่อนนี้คนบริสุทธิ์จริงๆนะประเดี๋ยวนี้มาได้นะต้องสอบสวนเนี่ยก่อนเธอติดโรคร้ายแรงมาไหมเป็นต้นว่าโรคอย่างๆที่เขาว่ากันมาเนี่ยถ้าเอาบวชมาได้ในไปยุ่งในวัดในวากันเดียวบางทีหนังสือพิมพ์เพื่อนกับหมูเรื่องของเราอย่างนั้นพอบวชเนี่ยเอาได้3วัน4วันเอาไปตรวจโรคทุกเจ้าเป็นโรคเอดนี่แหละสมมตินะหนังสือซิมตีเต็มหน้าเลยพระเป็นโรคเอดมันก็หามาบวชได้2วันในเหตุแท้แล้วก็ทุกเจ้าทั่วประเทศเอาล่ะคนที่หมูเรื่องของเราก็เลยว่าอันนี้ขนาดเป็นทุกเจ้ายังเป็นโรคเอดอยู่อย่างเนี่ยประเดี๋ยวเขาจำเป็นต้องขออนุญาตกันหรอกต้องสอบสวนเนี่ยก่อนเธอเป็นโรคไหมไอ้เนี่ยเธอขอจากบิดามารดามาไหมเธอมีคดีติดตัวมาไหมเป็นหนี้เป็นสินไหมเนี่ยต้องถามอย่างอี้กันลูกประเดี๋ยวถ้ามาอ่านนับได้นะบวชเนี่ย60ปลายประเดี๋ยวนี้เขาก็ประชุมกันแล้วพอ60ปลายแล้วเขาก็อนุญาตเธอบวชมีสำนักปฏิบัติอันน่ะคือ60ปลายแล้วมันจะไปบวชไปเนี่ยอย่างนั้นนอกจากหาแสวงความสุขด้วยตัวไปบำเพ็ญภาวนานะบวชมาอยู่วัดธรรมดาธรรมดามีเรื่องอย่างนั้นขังโกแคบหมูจิ้นส้มเพื่อพระน้อยขยมเก็บไว้จะพ้นเน่าพอบวชเนี่ยหนึ่งเดียวนี่ตู้ลุงจังเขาละเขาถึงโง่ถ้าได้ยินนี่ก็ต้องจำเป็นนะเขาบวชแก่แล้วเขาบวชนี่อย่างบวชสงบก็ต้องไปบวชบำเพ็ญภาวนาไอ้นี่เพื่อนก็ต้องถามไงเอี้ยพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นมันต้องบวชมันต้องถามไปละเพราะว่าหูนิสัยองคุลิมานก็เลยบวชเนี่ยพอบวชเออเสร็จทรัพย์แล้วก็อยู่ที่เจ้าทำวัดเจ้าทำวัดค่ำเวลานั้นพระเจ้าประเสริฐนฎิโกศลมาหรอกขี่ม้ามากายหน้าวัดเอ๊คนดีจะไปนมัสการขอน้ำมูกน้ำมนต์กับพระพุทธเจ้าเหตุก่อนเพื่อจะไปลบศึกคนเดียวทหารนี่เป็นปั้นบุญผู้ดมันเป็นที่อี้นะก็แวะนมัสการพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามเรื่องถามราวก็พระเจ้าประเสริฐนฎิโกศลก็อู้ฟังพออู้ฟังเสร็จแล้วจะบดีเนี่ยมีโจรคนหนึ่งชื่อโจรองคุลิมานมันจะมาปล้นได้มันมาฆ่าคนนะอยู่บ่เป็นสุขฆ่าผู้ได้เจ้าก็จำเป็นต้องไปปราบปรามช่วยชาวบ้านจองผู้ได้เจ้าว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรราชสุภานเจ้าสมมุติว่าเวลานี้โจรองคุลิมานย่างจากการฆ่าคนแล้วมาบวชคนหัวคนคิ้วแล้วพระองค์จะทำอะไรถ้าสามารถทำอย่างอันใดนะโจรองคุลิมานจะขออันอย่างฮื้อหมดเลยอยากจะสร้างกุฏิให้หลังหนึ่งราคากี่หมื่นกี่แสนก็จะสร้างบินธบาตบ่ต้องไปบินธบาตก็ได้ข้าพุทธเจ้าจะถวายเข้าถวายน้ำจริงๆเหรอจริงๆพระพุทธเจ้าก็เลยจี้มือนี่องคุลิมานอยู่นี่บวชเป็นทูตเจ้าแล้วหรอเสนาหมู่นั้นทหารหมู่นั้นกองหันองคุลิมานตาใส่มามับโล่นนะพระเจ้าประเสริฐนะที่โกศลก็โล่นเพื่อก็เลยทูตเจ้าหนุ่มทั้งหลายก็จับแขนไว้ก็เลยทำความเข้าใจกันว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างเงี้ยเฮาเอาอาวุธต่ออาวุธไปสู้กันมันถึงบ่สงบสักเด้อระหว่างลาวกับไทยยิงกันระวังแล้วที่บ้านล่มเก่านี่มันตึงบ่ยางอ่ะสักเด้อพอว่าเอาอาวุธด้วยธรรมะเนี่ยมีคนเดียวไปเจรจาสงบศึกเราจะยุติในการยิงบัดเดียวนี้การไปกันมาก็สะดวกค้าขายแล้วมีคนนึงถึงบอกว่าเราจะเอาสนามรบเป็นสนามการค้าบาเดียเนี่ยสนามรบก็เป็นสนามการค้าจริงๆนี่เอาทรงปูนทรงเล็กไปให้เพิ่นไม้บ้านเฮาหมีกับโคนไม้บ้านเพิ่นขึ้นมาชาวบ้านชาวเมืองเฮาบ่ได้มองความดีของรัฐบาลในแง่นี้หรอกไปมองในแง่หยังพี่เบาหัวเหี้ยก็เลยว่าเพิ่นบ่ดีเพิ่นบ่ดีคนจะลาเอาได้อย่างเนี้ยคือมองในแง่บ่ดีสงบเพราะอย่างนี้เพราะปากเพราะคุณธรรมต่างคนมีคุณธรรมพระผู้ใหญ่เจ้าก็สอนอย่างเงี้ยสอนตอนนี้ไปขอจะไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันมันเรื่องแล้วก็แล้วไปองคุลิมานเพื่อกับใจได้เพราะฉะนั้นเอากูคนกูคนถ้ามันจวดจ้าสามารถด้วยกายด้วยปากด้วยใจเขาก็ควรเขาก็แก้ตัวได้เขาก็สามารถกับใจได้กับใจได้ที่สุดได้ที่สุดวิธีกับใจได้นี่จะได้คือ1ถ้าหากเขาเป็นคนบ่มีเมตตาทำคนพอคนในแง่ได้มองคนในแง่ได้คือมีเมตตาทำกับมันเนี่ยอย่างคนที่มันป้อนคุกป้อนคอกออกมาเนี่ยจะไปรังเกียจมันสุมาเถอะละอ่อนไม่หยาไม่ยิงมันหลงอกหลงใจมันเปื่อนชวนมันไปทั้งบดีบดักมันขับใจมาเข้าบ้านเขาจองเขาก็ควรผูกมีดผูกฝืนมันจะไปรังเกียจเปื่อนเพราะว่ามันหลงไปแล้วองคุลิมานโคนเท่านี้ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนเนี่ยทูเจ้าบดีตนเดียวบดายยังมีทูเจ้าแถม300,000ปลายก่อนยังดีอยู่นี่อ่ะ
บางทีเพิ่นอาจจะดีก็ได้บ่ดีก็ได้เฮาก็บ่ฮู้เรื่องฮู้ราวเนี่ยมันกลับใจได้เฮาก็สามารถกลับใจได้เนี่ยถ้าทําอย่างนี้ได้น่ะคนเฮามันจะดีขึ้นมาต้นไม้ต้นตอกนี่มันหักมันอย่างเฮาก็มาตัดมันอย่างที่เขารวยกับต้นไม้ก็เพราะเขาฮู้นิสัยต้นไม้ตัวเองตัวเฮาเองก็ต้องฮู้นิสัยตัวเฮาอันใดที่มันเป็นโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนก็มีเมตตาธรรม2คือมีสมชีวิตาคือประกอบอาชีพได้ก็เอาบ่ได้ก็มาเอาอย่าไปชกชิงวิ่งราวลักจกอย่างของเพิ่น3คือมีสันโดษยินดีถ้ามีผัวก็คือมีผัวคนเดียวเนี่ยเมียก็เมียคนเดียวเนี่ยอย่าไปมี2คน3คน4คนเนี่ยมันความเดือดร้อนแล้วเฮาบ่กลับอกกลับใจเฮาเกิดมาถึงครั้งถึงคราวถ้ามีอันหยังเฮาก็ใจของเฮามีรถกันเดียวกันเนี่ยยี่ห้อเนี่ยราคาเนี่ยเฮาแบ่งบ่สันโดษเฮาไปหันของเพิ่นทําเปลี่ยนๆไปเรื่อยๆมันก็ราคามันก็เงินเฮาก็บ่ได้ไว้อะเรื่องมันต้องเอาไปดาวไปต่อแถมแล้วก็ข้อที่4คือมีสัจธรรมอู้อันใดเป็นอันนั้นคือมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงไปก็ว่าไปมาก็ว่ามาเป็นจะได้ก็เป็นจะได้อันนี้บางคนหากินเมินบ่ได้ก็ผมมีสัจวาจาเนี่ยบอกคือเพื่อนว่าจะไปทําคือเพื่อนราคาดานเน้อไปทําเบิกเงินเพื่อนเพื่อนสิเสี่ยงล่ะโหบ่ไปเนี่ยคือเพื่อนสกรรมเนี่ยมีสัจวาจาและอันสุดท้ายคืออันที่5คือจะไปประมาทในชีวิตตั้งตนตั้งตัวไว้ในทางชอบประมาทธรรมคือความประมาทสิ่งที่ทำมืดคนเขาประมาทนั้นไม่มีอยู่ยาเสพติดชนิดต่างๆเนี่ยประมาทเลยทีเดียวบางทีไล่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็มีบัดไล่ฆ่าเลยก็มีพ่อแม่จะบ่ตายกับลูกกับเต้าก็เพราะประมาทในชีวิตไปกินยาเสพติดสูบยาเสพติดถ้าบ่ได้กินบ่ได้สูบหันพ่อหันแม่เป็นอันยังเป็นงัวเป็นควายไปเห็นแล้วไปขอเงินขอทองพ่อแม่บ่ฮือก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยเพราะว่าเล่ายาปาปิ้งนี่มันก็ทำมือคนเอาประมาทได้ป้าก็ด่าได้แม่ก็ด่าได้ทูเจ้าก็ด่าได้ใครก็ด่าได้หมดอ่ะอย่าไปประมาทในชีวิตอย่าไปเผลอมันอยู่ในขวดมันมีราคาเท่าใดแต่คนมันมีราคาหรือเพื่อนเพราะฉะนั้นอย่าไปฝากตัวเฮาฝากใจเฮาไว้กับสิ่งเหล่านั้นมันกินแล้วมันเกินลงไปบางคนจนแกะบ่ตอมเสื้อนี่โหเนาะเที่ยวเพี้ยบ่ตกบ่เสี่ยงมันเกินลงไปนี่มันประมาทนะเนาะ3คนน่ะ3คนน่ะบ่ฮู้จักเดือนสักคนก็เพราะเล่านี่ประมาทเตียวต่างโดยกันโลกอยู่ทั้งต่างจังหวัดคนหนึ่งต่างจังหวัด2คนอยู่ในจังหวัดเฮานี่คนไปทํางานโดยกันเนาะแล้วก็เพิ่นเลี้ยงเล่าเลี้ยงยาก็ประมาทในชีวิตเนี่ยเดินต่างไปมาหันเดือนออกโลกมาค่ําโอ้แก่นเพ้อเล่อบ่เล่นไอ้ตัวอยู่ทางใต้นี่ถามก่อนอันนั้นเคียงว่าเดียนกับตะวันบะนะไอตัวที่อยู่ใกล้ๆกับว่าอันนี่ฮาว่ามันใจเดินว่าฮาว่าตะวันมันใจเดินเนี่ยบ้านอย่างหมัวไอ้เนาะฮู้เดียนอย่างออกตะวันอย่างออกเมื่อคืนนี่เนาะหมอนึงว่าตะวันหมอนึงเดือนไอคิดว่าเดียนกับตะวันฮาว่าตะวันว่ามันใจเดินนี่แต่วันยังออกมาคืนเนี่ยเทียงกะฮะมาจ้างมาย่างแต่คนอดบ่ได้ทำสู้เทียงห้องก่อนบ่เพราะบัญญัติตาวบ่เดียวก็อันนั้นนะข้าว่าเดียนกับมันว่าแต่วันแน่แล้วอ้ายว่าหยังพอรู้ฮู้ฮาไปฮู้จะดอยไปทำห้องฮาบ่ใจเจ้าบ้านนี้รู้บ่ก็ดูก็เดือนบ้านมันอย่าหน่วยอย่างใดมันก็เดือนแกนเดียวกันนั่นแหละเขาก็จะงืดอ่ะปั๊มมากขนาดนักอ่ะเพราะเล่าตัวเดียวเนี่ยเป็นต้นเหตุเนี่ยแกบัดตอมเสื้อไปใส่หูบัดตอมเดียวก็มีมันประมาทเนี่ยเพราะฉะนั้นจะไปประมาทคุณธรรมที่จะทำใจของเขาดีเขางามแล้วดึงเขามาสู่ที่เก่านั่นน่ะเขาคือเจริญตามเนี้ยหนึ่งมีเมตตาธรรมอย่างองคุลิมานะถ้ามันมีเมตตาธรรมนิ้วมีมือเปิ้นก็มาเฮากุศลได้อย่างเดียวกันนะถ้าเขาใครเหาะเหินเดินอากาศมากกนิ้วมือเฮาจะเจ็บก่อเนี่ยแค่เนี้ยมันก็บ่ทําล่ะมันลืมไปเลยมันก็อันเนี้ยตัวเนี้ยจึงเป็นเหตุคือบ่มีเมตตาธรรมถ้ามีเมตตาธรรมคราวแรกคนก็ต้องเดือดร้อนเนี่ย2คือมีสมชีวิตาทรัพย์สมบัติของเปิ้นก็ของเฮามันก็สิได้อย่างเดียวกันเหรียญ25เหรียญ50ของเฮากับของเพื่อนมันก็มีราคาเท่าเดียวกัน
รถเครื่องของเปิ้นก็ของเฮามันก็มีราคาเดียวกันทีวีวิทยุอย่างก็มีราคาเดียวกันแล้วห้องเปิ้นไปขายถูกขายห้านมันเสียดุลกันค้าต่างประเทศนะบอกซื่อน่ะเนี่ยทีวีเครื่องนึงเป็นหมื่นก็มีเอาของหมู่เดียวมาขาย 2,000 เฮ็ดได้มันเสียดุลกันค้านะเออไอ้เนี่ยคือเฮาต้องประกอบอาชีพหาตามกินตามรายอันเนี้ยพอเป็ดไก่หมูหมามันก็หากินตามไร่มันบรรลักบรรจกของไผ่คนเฮานี่ก็คือตั้งอยู่เนี่ยคือมีความสันโดษคือมีสัจธรรมซื่อสัตย์ซื่อตรงอย่างว่าจะได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็นอกไปจากนั้นก็คือมีความสันโดษยินดีด้วยของมีอยู่กินอย่างอี้ใจอย่างอี้ไปก็มันมีความสุขอย่างท่านเจ้าคุณเทพเป็นว่าเป็นอยู่เท่าที่มีดีกว่าเป็นเศรษฐีเงินกู้เนี่ยเงินกู้นี่มันเป็นเศรษฐีได้ก็ตามมีความสุขแล้วในทุดท้ายก็บ่มีคือมีอย่าไปมีคือมีอัปมาทธรรมคือความไม่ประมาทปะมาโทมัจจุโนปะทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายเซตรายไหนรายนั้นท่านได้ฟังการบรรยายทำเรื่องการกลับใจมาก็พอสมควรแก่การเวลาในที่สุดนี้ขอบุญกุศลที่ท่านได้กับปันกระทำบำเพ็ญมาในการฟังจงมาเป็นปัจจัยคือท่านทั้งหลายมีสติปัญญาปัญญาเฉลียวฉลาดอนาคตจะได้เป็นเจ้าคนในคนเพื่อเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานอายุวัน